0: ระยาและแม่น้ำท่าจีนเพื่อเร่งระบายน้ำออกสู่ทะเลนอกจากนี้จำเป็นต้องปรับการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ที่ 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อประชาชนที่อยู่นอกแนวคันกั้นน้ำสอดคล้องกับนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าปภ.ได้ประสานไปยัง10จังหวัดภาคกลางได้แก่จังหวัดอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาลพบุรีปทุมธานีนนทบุรีและสมุทรปราการรวมถึงกรุงเทพมหานครให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภาคเอกชนที่ประกอบกิจการในแม่น้ำหรือคลองรวมถึงประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมสองฝั่งแม่น้ำเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นหากมีแนวโน้มเกิดสถานการณ์รุนแรงขอให้จังหวัดและท้องถิ่นตรวจสอบแนวคันกั้นน้ำจัดเตรียมเครื่องจักรกลด้านสาธารณภัยเจ้าหน้าที่ติดตามเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงด้านนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งให้ทุกจังหวัดในพื้นที่เสี่ยงเตรียมมาตรการรองรับและเตรียมเปิดศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพื่อให้สามารถช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงทีและก่อนเกิดภัยปภ.ต้องแจ้งเตือนล่วงหน้าผ่านเซลล์บอร์ดแคส
1: ต์แต่ตอนนี้เนี่ยนะครับทั้งกรมอุตุนะครับแล้วก็ทางปภ.เนี่ยเราก็ได้มีการมอนิเตอร์อยู่ตลอดเวลานะครับและทางอุตุเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมั่นใจ 100% ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยยังไม่ถูกเรียกว่าเป็นมหาอุทกภัยครับแต่สิ่งสำคัญที่สุดนะครับผมก็เน้นย้ำนะครับว่าก่อนที่จะเกิดภัยเนี่ยนะครับทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเราจะมีการแจ้งเตือนไปแน่นอนสิ่งสำคัญที่สุดก็คือในเรื่องของเซลล์บอร์ดแคสต์นะครับที่จะสุ่มส่งไปยังมือถือนะครับของพี่น้องประชาชน
0: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือกล่าวว่าได้หารือร่วมกับปภ.และจังหวัดต่างๆเพื่อวางแผนการทำงานร่วมกันโดยเฉพาะด้านการป้องกันเน้นให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยของประชาชนและการฟื้นฟู
2: เรื่องน้ำได้มีการพูดคุยกันในส่วนของปภ.ด้วยแล้วก็เรื่องของจังหวัดตรงนี้มีแนวทางที่เราทำร่วมกันอยู่แล้วในส่วนที่การป้องกันทีนี้ในส่วนที่ต้องทำเร่งด่วนนี่ก็มอนิเตอร์ทุกคืนแล้วก็เราสื่อสารกับท่านผู้ว่าในแต่ละที่เรื่องความปลอดภัยเนี่ยจะเป็นอันดับหนึ่งที่ทุกคนต้องทำ
0: ส่วนในพื้นที่กรุงเทพมหานครนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครยืนยันมีแผนรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำท่วมขังพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำกระจายติดตั้งครอบคลุม560จุดทั่วเมืองและลอกคลองเพื่อระบายน้ำออกจากผิวถนนและพื้นที่จุดเสี่ยงปิยาพันยังเทียนรายงาน
3: นายกรัฐมนตรีจะนำเสนออนาคตประเทศไทยกลายเป็นศูนย์กลางการค้าและเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนการเปลี่ยนผ่านพลังงานและความพร้อมในการเข้าเป็นภาคีสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ต่อที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติที่สหรัฐอเมริกาในวันนี้
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าในโอกาสเข้าร่วมการอภิปรายทั่วไปของการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาถือเป็นเวทีสำคัญที่ผู้นำและผู้แทนจากประเทศต่างๆร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองต่อสถานการณ์และความท้าทายของโลกดังนั้นจะใช้โอกาสนี้ยืนยันความมุ่งมั่นของไทยในการสนับสนุนระบบพหุภาคีที่มีสหประชาชาติเป็นแกนกลางและร่วมขับเคลื่อนภารกิจของสหประชาชาติใน3เสาหลักได้แก่สันติภาพและความมั่นคงสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาที่ยั่งยืนและในวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งช้ากว่าประเทศไทย11ชั่วโมงจะกล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาตินำเสนออนาคตของประเทศไทยการเป็นศูนย์กลางการค้าและเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนและกลับตัวพร้อมรับกติกาโลกใหม่รวมถึงการเปลี่ยนผ่านพลังงานตลอดจนความพร้อมในการเข้าเป็นภาคีสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับในสายตานานาชาติ
5: เป็นการประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติครั้งที่81คิวของประเทศไทยที่จะพูดก็คือเราก็ได้เตรียมสาระต่างๆมาแถลงก็จะเป็นเรื่องของอนาคตของประเทศไทยเรื่องของนโยบายต่างๆที่จะทำให้ประเทศไทยของเราเนี่ยมีความแข็งแกร่งในความเป็นประเทศไทยของเราเองแล้วก็การเป็นศูนย์กลางทางการค้าทางเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียน
4: ด ด้านนายสุภกิจสุทธพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยผลการหารือร่วมกับนักลงทุนและผู้บริหารสถาบันการเงินชั้นนำของสหรัฐว่าได้นำเสนอพัฒนาการด้านเศรษฐกิจและตลาดทุนรวมถึงผลการดำเนินงานและอันดับต่างๆของประเทศไทยที่มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นตลอดจนศักยภาพของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งมีการเติบโตและได้รับความสนใจจากนักลงทุนในการสร้างโอกาสใหม่ๆทั้งนี้นักลงทุนให้ความสนใจต่อทิศทางความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริการวมถึงจีนซึ่งได้ชี้แจงว่าประเทศไทยให้ความสำคัญกับการดำเนินนโยบายที่มีความสมดุลมุ่งสร้างประโยชน์ร่วมกันและไม่ได้เลือกข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งพร้อมทั้งให้ความสำคัญกับการรักษาความสัมพันธ์และความร่วมมือกับประเทศคู่ค้าทุกฝ่ายเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนและสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจไทยในระยะยาว

0: ันทั้งคู่เราก็ต้องพยายามที่จะอยู่บนความสัมพันธ์ที่สมดุลนะคะกับทั้งสองประเทศแล้วก็พึ่งพาในเรื่องของประโยชน์ร่วม
1: ขณะที่นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือดีอีกล่าวว่าการหารือกับนักลงทุนเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีโดยนักลงทุนให้ความสนใจเป็นพิเศษต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลโดยเฉพาะ Data Center รวมถึงให้ความสำคัญกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนผลิตนาฏความแสงสุขรายงาน
2: สภากลาโหมสั่งการหน่วยทหารในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาเพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังและสกัดกั้นอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนเนื่องจากพบว่ายังมีการใช้โดรนบินสอดแนม
3: นาวาอากาศโทณัฐนัยจันเปล่งรองโฆษกกระทรวงกลาโหมกล่าวว่าที่ประชุมสภากลาโหมมีข้อสั่งการให้เพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนรวมถึงชิ้นส่วนประกอบโดรนตามแนวชายแดนเนื่องจากทหารในพื้นที่ชายแดนรายงานว่าฝ่ายตรงข้ามมีการใช้โดรนปฏิบัติการบินเข้ามาสอดแนมในพื้นที่มาตรการดังกล่าวจึงเป็นการลดความเสี่ยงของทหารในพื้นที่ชายแดนและลดโอกาสที่ฝ่ายตรงข้ามจะสามารถผลิตหรือการประกอบโดรนในหลายๆพื้นที่ที่ทหารไทยตรึงกำลังไว้ขณะที่พลเรือตรีสุรสันต์คงศิริโฆษกกระทรวงกลาโหมกล่าวว่าที่ประชุมศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือ JIC ได้ประเมินสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาและกำหนดเขตสีของแต่ละพื้นที่มีจำนวน5 สีประกอบด้วยระดับ1สีเขียวมาตรการเฝ้าระวังระดับ2สีเหลืองต้องมีการเพิ่มการเตรียมความพร้อมมากขึ้นระดับ3สีส้มระดับ4สีแดงและระดับ5สีแดงเข้มคือเกิดการปะทะขึ้นหากฝ่ายกัมพูชามีการละเมิดข้อตกลงการแก้ปัญหาก็จะเริ่มจากการเจรจาก่อนหากยังไม่หยุดอาจจะต้องมีการปฏิบัติตามกฎการใช้กำลังการตักเตือนซึ่งเป็นไปตามขั้นตอนปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
4: กรมการขนส่งทางบกเตรียมบังคับรถขนส่งจากต่างประเทศที่จะเดินทางเข้าประเทศไทยต้องติดตั้งระบบ GPS ทุกคันเพื่อควบคุมความเร็วตรวจสอบเส้นทางให้เป็นมาตรฐานเดียวกับรถไทยสร้างความเป็นธรรมให้ผู้ประกอบการในประเทศนายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยว่าจากการเติบโตทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศส่งผลให้มีรถขนส่งสินค้าโดยเฉพาะผลผลิตทางการเกษตรรวมถึงรถขนส่งผู้โดยสารจากประเทศเพื่อนบ้านเดินทางข้ามพรมแดนเข้ามาในประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องกรมการขนส่งทางบกจึงได้ออกประกาศกำหนดให้รถขนส่งต่างชาติที่จะเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรต้องติดตั้งเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางหรือ GPS ซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวกับที่บังคับใช้กับรถขนส่งของไทยเพื่อบูรณาการการกำกับดูแลเชิงรุกควบคุมทั้งเรื่องเส้นทางความเร็วและชั่วโมงการทำงานของผู้ขับขี่ตลอดเวลาที่อยู่ในประเทศไทยช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุการสร้างความเท่าเทียมในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการขนส่งไทยทั้งนี้มาตรการดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1มกราคม2570เป็นต้นไป
5: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
6: ัฐบาลแนะนำผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะรอย17วงเล็บป้ายเหลืองทั้งมอเตอร์ไซค์วินและรถจักรยานยนต์รับจ้างผ่านแอปพลิเคชันนำรถเข้าตรวจสภาพล่วงหน้าได้ไม่เกิน1เดือนก่อนถึงกำหนดชำระภาษีประจำปีรวมถึงรถจักรยานยนต์สาธารณะที่ค้างชำระภาษีประจำปีเกิน1ปีแต่ไม่เกิน3ปีสามารถนำรถเข้าตรวจสภาพได้ณสถานตรวจสภาพรถเอกชนได้ทุกแห่งหรือจะเลือกตรวจสภาพที่สำนักงานขนส่งในเขตที่จดทะเบียนหรือเขตที่วินตั้งอยู่ได้เช่นกันโดยเตรียมเอกสารสำคัญได้แก่สมุดคู่มือจดทะเบียนรถฉบับจริงหรือสำเนาคู่มือจดทะเบียนรถเมื่อผ่านเกณฑ์การตรวจสอบสภาพเรียบร้อยแล้วนำหลักฐานไปยื่นชำระภาษีประจำปีณสำนักงานขนส่งในเขตจังหวัดที่สะดวกต่อไปสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
7: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้

0: ล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
2: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินทัวร
1: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
2: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
1: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
2: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
3: ขณะนี้เวลา 7:15 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างอิงการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่านที่ระบุว่าอิหร่านและสหรัฐยังมีจุดยืนแตกต่างกันหลายประเด็นเกี่ยวกับการยุติสงครามแต่การเจรจายังคงดำเนินต่อไปโดยอิหร่านกำลังพิจารณาท่าทีตอบกลับของสหรัฐหลังเสนอให้ยุติการปิดล้อมท่าเรืออิหร่านและเปิดช่องแคบฮอร์มุสให้เดินเรือผ่านได้อีกครั้งด้านนายมาร์โครูบิโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐระบุว่าการบรรลุข้อตกลงกับอิหร่านยังต้องใช้เวลาและความพยายามในการเจรจาความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีมาซูสเปเซสเคียนของอิหร่านกล่าวต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยยืนยันว่าอิหร่านจะไม่ยอมจำนนต่อแรงกดดันของสหรัฐและไม่ยอมให้ประเทศอื่นใช้ประโยชน์จากช่องแคบฮอร์มุสระหว่างที่อิหร่านยังคงถูกปิดกั้นการเดินเรือโดยสหรัฐ
4: ทำเนียบประธานาธิบดีตุรกีออกแถลงการร่วมกับอิรักที่ระบุว่าตุรกีจะทยอยส่งมอบฐานทัพบาซิก้าซินคารทางตอนเหนือของอิรักให้รัฐบาลอิรักเข้าควบคุมหลังอิรักบรรลุข้อตกลงที่ให้กลุ่มติดอาวุธชาวยาซิดีซึ่งตุรกีมองว่าเป็นเครือข่ายของกลุ่มติดอาวุธ PKK ที่ก่อเหตุรุนแรงในตุรกีมานานกว่า40ปีส่งมอบอาวุธให้แก่รัฐบาลอิรักแล้วเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาโดยตุรกีและอิรักบรรลุข้อตกลงระหว่างการหารือนอกรอบการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กของสหรัฐอย่างไรก็ตามยังไม่มีการเปิดเผยกำหนดการส่งมอบฐานทัพทั้งนี้ตุรกีตั้งฐานทัพดังกล่าวเมื่อเดือนธันวาคมปี2558ด้วยความเห็นชอบจากเขตปกครองตนเองเคอร์ดิสถานของอิรักจนทำให้รัฐบาลอิรักไม่พอใจและกล่าวหาว่าตุรกีละเมิดอธิปไตยต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
5: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นนักกีฬาขี่ม้าอีเวนติ้งทีมขี่ม้าอีเวนติ้งไทยประกอบด้วยกฤตวัฒน์สำราญพันตรีสุภาพขาวงามวรพัฒน์สิทธิจูและวีรพัฒน์ปฏิกานนท์ทำคะแนนรายการศิลปะการบังคับม้าและกระโดดข้ามเครื่องขีดขวางมีแต้มเสียรวม 109.90 คะแนนส่วนในอีเวนต์คอสคันทรีไม่มีแต้มเสียทำให้ทีมขี่ม้าอีเวนติ้งไทยคว้าเหรียญทองมาครองได้อย่างยอดเยี่ยมในรอบ28ปีนอกจากนี้วรพัฒน์สิทธิจูกับม้าคู่ใจยังคว้าเหรียญเงินประเภทอีเวนติ้งบุคคลหลังมีแต้มเสียเพียง 30.10 คะแนนด้านหญิงเป้าบินสกีดบุคคลหญิงอิสราภาอินประเสริฐสุขเจ้าของเหรียญทอง SEA Games 2025ยิงทำคะแนนรวมได้31คะแนนคว้าเหรียญเงินได้สำเร็จส่วนเหรียญทองเป็นของเจียงยี่ถิงจากจีน35คะแนนคาราเต้ประเภทต่อสู้รุ่น84กิโลกรัมชายธีรวัฒน์คลังทองเอาชนะคู่แข่งจากอินโดนีเซีย6-3คว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จและเป็นเหรียญรางวัลที่2ของทัพคาราเต้ไทยในศึกเอเชียนเกมหนนี้แบดมินตันประเภททีมชายรอบรองชนะเลิศทีมชาติไทยลงสนามพบกับอินโดนีเซียตัวเดี่ยวมือ1วิลกุลวุฒิวิชิตสารมืออันดับ2ของโลกจบชัดอารีแพ้กับอันวีฟาฮาน0-2เกมและชายคู่มือ2เฉลิมพลเจริญกิจอมรกับวรพลทองสง่าแพ้คู่ของอินโดนีเซีย0-2เกมส่งผลให้ทีมแบดมินตันชายไทยพ่ายอินโดนีเซีย1-3คู่คว้าเหรียญทองแดงในรอบ16ปียกน้ำหนักรุ่น53กิโลกรัมหญิงสรัชนาคำเบ้าเจ้าของเหรียญทองแดงโอลิมปิกปารีสคว้าเหรียญทองแดงแรกให้กับทีมจอมพลังไทยด้วยสถิติน้ำหนักรวม214กิโลกรัมหลังยกท่าสแนท95กิโลกรัมและคลีนแอนเจิร์ก119กิโลกรัมสรัชนาคว้าเหรียญทองแดงเอเชียนเกมเป็นสมัยที่2จักรยานโรดเรซบุคคลชายระยะทาง160กิโลเมตรธนาคารชัยยาสมบัติบรรทำผลงานได้อันดับ17ด้วยเวลา4ชั่วโมง 27.38 นาทีโดยเป็นอันดับ2ของนักปั่นอาเซียนตามมาด้วยพีระพลชาวเชียงขวางอันดับ

0: 21นาทีต่อจากนี้จะมาคมกีฬาจักรยานเตรียมส่งพีรพลชาวเชียงขวางรัตนาคารชัยยาสมบัติไปลุยศึกเลทัวร์เดินลังกาวี2026ที่ประเทศมาเลเซียเพื่อเก็บคะแนนสะสมลุ้นโควต้าโอลิมปิกเกม2028ต่อไปฟุตบอลชายกลุ่ม A ทับชั้นสุดหนุ่มลงสนามนัดที่3แพ้กับทีมชาติญี่ปุ่น0-3อย่างไรก็ตามทับชั้นสุดหนุ่มไทยยังเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายในฐานะรองแชมป์กลุ่ม A โดยเข้าไปพบกับทีมชาติจีนแชมป์จากกลุ่ม B ในวันที่26กันยายนเวลา 13:00 นพี่เจ็ดกัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบจนถึงวันที่27กันยายน2569ฉบับที่6ในช่วงวันที่24ถึง27กันยายน2569บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณประเทศกัมพูชาจะเคลื่อนเข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมที่เกิดขึ้นต่อเนื่องซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงโดยอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่27กันยายน2569พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีนครปฐมและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมแปรปรวนความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง180ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 4:42 นสูงกว่าระดับเทปานกลาง77เซนติเมตรและเวลา 19:08 นสูงกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร39เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:26 นสูง สูงกว่าระดับเทปานกลาง56เซนติเมตรและเวลา 11:45 น.ต่ำกว่าระดับเทปานกลาง4เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:22 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:13 น.1 นาทีกับกปท.อุบัติเหตุที่มักเกิดขึ้นจากการขับรถขณะฝนตกหรือพื้นถนนเปียกลื่นนั้นส่วนใหญ่เกิดจากการขับรถชนท้ายเพราะสายฝนที่กระทบกระจกสองข้างและบานกระจกหลังที่มีน้ำเกาะทำให้มองเห็นรถคันที่อยู่ด้านหลังได้ไม่ชัดเจนทั้งนี้ปัญหาน้ำเกาะกระจกแม้จะแก้ไขได้ยากแต่วิธีการขับขี่ที่เพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นอย่างเช่นเพิ่มช่วงระยะห่างจากรถคันหน้าขณะขับขี่และหันมองกระจกหลังบ่อยๆเพื่อจะได้มองเห็นรถคันหลังที่กำลังขับแซงมาก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยลดอุบัติเหตุจากการชนท้ายได้สิ่งสำคัญผู้ขับขี่ไม่ควรเปลี่ยนช่องทางในระยะกระชั้นชิดเพราะว่าการขับปาดไปในช่องทางผู้อื่นเท่ากับเป็นการลดระยะห่างของรถคันหลังที่ขับตามมาทำให้พื้นที่เบรกสั้นลงก่อนเปลี่ยนช่องทางทุกครั้งต้องแน่ใจว่ามีระยะห่างเพียงพอทั้งกับรถคันที่อยู่ด้านหน้าและรถคันหลังที่ขับตามมาเพื่อไม่ให้เกิดปัญหารถชนท้ายค่ะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่ามโหระทึกมโหระทึกเป็นกลองโลหะหน้าเดียวทำด้วยสำริดใช้ตีเป็นสัญญาณประโคมในพิธีกรรมเดิมคนไทยเรียกมโหระทึกว่าหอระทึกดังไตรภูมิพระร่วงพรรณนาถึงผู้ชายในอุตรกุรุทวีปว่าบ้างดีดบ้างสีบ้างตีบ้างเป่าพื้นคล้องกลองแตรสังกังสดานหอระทึกกึกก้องในกฎมณเทียนบานก็กล่าวถึงหอระทึกซึ่งใช้ในพระราชพิธีต่างๆเช่นพระราชพิธีตุลาพานขุนดนตรีตีหอระทึกต่อมาคำว่าหอระทึกเปลี่ยนเป็นมโหระทึกดังคำให้การขุนหลวงหาวัดกล่าวถึงเครื่องประโคมสำหรับพระบรมศพว่าพระบรมศพพระเจ้าแผ่นดินนั้นเครื่องประโคมมีสังแตรงอนแตรลำโพงมโหระทึกในสมัยรัตนโกสินทร์มโหระทึกยังคงใช้เป็นเครื่องประโคมสำหรับพระบรมศพพระมหากษัตริย์ดังจดหมายเหตุพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีว่าชาวประโคมประโคมแตรสังกลองชนะมโหระทึก
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
5: สาระนานากับสารานุกรมไทย
6: วันนี้เสนอตอนรักษาโรคหลอดเลือดสมองด้วยกายภาพบำบัดการกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์ฟื้นฟูเป็นหัวใจสำคัญของการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองทุกรายช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายให้ผู้ป่วยกลับมาใช้ชีวิตได้ใกล้เคียงปกติสามารถเริ่มทำได้ตั้งแต่ระยะที่ผู้ป่วยยังหมดสติหรือไม่สามารถเคลื่อนไหวได้มีเป้าหมายเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนเช่นปอดอักเสบแผลกดทับและข้อยึดติดผู้ป่วยที่มีพยาธิสภาพรุนแรงต้องทำกายภาพบำบัดอย่างต่อเนื่องทุกวันการฟื้นฟูอย่างสม่ำเสมอช่วยกระตุ้นระบบประสาทให้ฟื้นตัวได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
7: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติด
8: ขณะนี้เวลา 7:30 น.
9: สาระน่ารู้สู่ชุมชนโดยสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศ
10: คุณผู้ฟังคะหลายคนอาจมองว่าอาการหลงลืมเป็นเรื่องปกติของวัยที่เพิ่มขึ้นค่ะแต่หากเริ่มจำเรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้นไม่ได้ถามคำถามเดิมซ้ำๆหลงทางหรือทำกิจวัตรประจำวันที่เคยทำไม่ได้อาจเป็นสัญญาณของภาวะสมองเสื่อมที่ควรได้รับการประเมินจากแพทย์ค่ะคุณผู้ฟังคะภาวะสมองเสื่อมกับโรคอัลไซเมอร์ไม่ใช่เรื่องเดียวกันค่ะ ดยภาวะสมองเสื่อมเป็นกลุ่มอาการที่ความจำการคิดการใช้ภาษาการตัดสินใจหรือการทำกิจวัตรประจำวันลดลงค่ะจนกระทบต่อการใช้ชีวิตส่วนโรคอัลไซเมอร์เป็นหนึ่งในสาเหตุของภาวะสมองเสื่อมและเป็นสาเหตุที่พบได้บ่อยค่ะนอกจากนี้ยังมีสาเหตุอื่นเช่นโรคหลอดเลือดสมองความผิดปกติของไทรอยการขาดวิตามินความผิดปกติของเกลือแร่ยาบางชนิดค่ะรวมถึงภาวะซึมเศร้าซึ่งบางสาเหตุสามารถรักษาได้จึงไม่ควรสรุปเองว่าอาการหลงลืมคืออัลไซเมอร์ค่ะสัญญาณเตือนที่ควรสังเกตได้แก่จำเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดไม่ได้ทำของหายหลงทางเรียกชื่อคนหรือสิ่งของผิดสับสนวันเวลาและสถานที่ตัดสินใจได้ลดลงค่ะทำกิจวัตรที่เคยทำไม่ได้รวมถึงมีอารมณ์และพฤติกรรมเปลี่ยนไปค่ะการดูแลสมองควรเริ่มตั้งแต่วันนี้นะคะด้วยการออกกำลังกายสม่ำเสมอรับประทานอาหารที่เหมาะสมงดบุหรี่ลดแอลกอฮอล์ควบคุมโรคประจำตัวค่ะและทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นเพราะการดูแลหัวใจก็ช่วยดูแลสมองค่ะหากพบความจำหรือการคิดเปลี่ยนไปจนกระทบชีวิตประจำวันควรพบแพทย์นะคะเพื่อค้นหาสาเหตุและรับการดูแลตั้งแต่เนิ่นๆเพื่อรักษาคุณภาพชีวิตของทั้งผู้ป่วยและครอบครัวค่ะพบกับสาระน่ารู้สู่ชุมชนทางสถานีวิทยุแห่งนี้ได้เป็นประจำในช่วงเวลานี้ดำเนินรายการโดยดิฉันวิไลพรผู้เจริญเกษมวันนี้ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่สวัสดีค่ะ
11: คุณค่าไทยไม่ใช่แค่วัฒนธรรมประเพณีแต่คือพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และการลงมือทำที่หล่อหลอมรวมกันเป็นสินค้าและบริการไทยที่มีคุณภาพวันนี้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจึงเร่งพัฒนายกระดับขีดความสามารถของผู้ประกอบการไทยให้ก้าวไกลด้วยพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และการลงมือทำพร้อมเชื่อมโยงตลาดโลกและสร้างโอกาสทางการค้าให้สินค้าและบริการ

0: 69
1: เมื่อเจอข้าวขาหมูระบบการมองเห็นและการรับกลิ่นจะไปกระตุ้นต่อมน้ำลายทำให้ปากตะโกนสั่ง
2: เฮียข้าวขาหมูจานนึง
3: เดี๋ยวหยุดเลยนิสัยอย่างเงี้ยก่อนสั่งคิดก่อนของมันของทอดอันตรายเพิ่มภาวะอ้วนลงพุงเอาใหม่เลย
1: เมื่อเจอข้าวขาหมูระบบการมองเห็นและการรับกลิ่นจะไปกระตุ้นต่อมน้ำลายแต่เมื่อผ่านสมองทำให้ปากตะโกนสั่ง
2: เฮีย
4: สลัดทูน่าครับ
3: เดคิดก่อนสั่งเลือกกินลดทอดลดมันเพิ่มผักผลไม้อยากเห็นคนไทยไร้ผุงลดผุงลดโรคสสส

0: ยุคปัจจุบัน
1: คุณกำลังฟังรายการข่าวทุกทิศทั่วไทยฉับไวเที่ยงตรงทันทุกเหตุการณ์ผลิตรายการโดยสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุ

0: ข่าวทุกทิศทั่วไทย Radio News
1: Radio News
0: ข่าวสารทั่วไทยฉับไวทันทุกเหตุการณ์ออกอากาศพร้อมกันทุกสถานีเครือข่ายทั่วประเทศโดยสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ติดตามรับฟังเป็นประจำตั้งแต่เวลา 7:30 น. ถึง 8:00 น.

ต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวทุกทิศทั่วไทยประจำวันพฤหัสบดีที่24กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะมาพบกับคุณผู้ฟังเป็นประจำในช่วงเช้า 7:30 นถึงเวลา 8:00 นรายการนี้ผลิตโดยสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์อำนวยการผลิตโดยท่านนายกกิติทัศน์ภูธนโภคินนายกสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ออกอากาศผ่านทางสถานีวิทยุในเครือข่ายพร้อมกันทั่วประเทศค่ะเช้านี้จินดารัตน์ ทีสุกะผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดนครพนมรับหน้าที่ดำเนินรายการมาพร้อมทีมผู้สื่อข่าวทั่วทุกภูมิภาคร่วมรายงานข่าวสารด้วยกันค่ะและเช้านี้นะคะคุณผู้ฟังเราไปติดตามข่าวสารกับทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในวันที่23กันยายน2569นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้เปิดเผยว่ากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางได้รับแจ้งจากกรมชลประทานตามหนังสือแจ้งเตือนสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาฉบับที่4ว่าจากการคาดการปริมาณน้ำในช่วง 1-9 วันข้างหน้าโดยในวันที่27กันยายน2569ที่สถานี42อำเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์จะมีปริมาณน้ำไหลผ่านประมาณ 1,600 ถึง 1,950 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและคาดการปริมาณน้ำจากลำน้ำสาขามีประมาณ300ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้ปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยามีปริมาณระหว่าง 1,900 ถึง 2,250 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและรับน้ำเข้าระบบชลประทาน2ฝั่งในอัตรา400ถึง450ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจากสถานการณ์ดังกล่าวจึงจำเป็นต้องระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราระหว่าง 1,300 ถึง 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันอีกประมาณ75เซนติเมตรถึง1เมตร25เซนติเมตรในบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำได้แก่อำเภอเสนาอำเภอผักไห่อำเภอบางบานอำเภอพระนครศรีอยุธยาอำเภอบางปะอินและอำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอำเภอวิเศษชัยชาญและอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองโดยจะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนในคันกั้นน้ำกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางจึงได้ประสานไปยัง10จังหวัดภาคกลางได้แก่จังหวัดอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาลพบุรีปทุมธานีนนทบุรีและสมุทรปราการรวมถึงกรุงเทพมหานครให้ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภาคเอกชนที่ประกอบกิจการในแม่น้ำคลองอาทิงานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแพร้านอาหารรวมถึงประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมสองฝั่งแม่น้ำครองให้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นทั้งนี้หากมีแนวโน้มเกิดสถานการณ์รุนแรงในพื้นที่ขอให้จังหวัดท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบแนวคันกั้นน้ำจัดเตรียมเครื่องจักรกลด้านสาธารณภัยเจ้าหน้าที่ติดตามเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงสำหรับประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำให้ติดตามระดับน้ำและเตรียมขนย้ายสิ่งของขึ้นสูงให้พ้นจากแนวน้ำท่วมเพื่อความปลอดภัยค่ะคุณผู้ฟังนี่ก็เป็นข่าวสารนะคะแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงนะคะก็เฝ้าระวังและติดตามข่าวสารจากทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องค่ะต่อด้วยข่าวที่น่าสนใจนะคะข่าวต่อไปที่นำมาฝากคุณผู้ฟังนะคะซึ่งนักวิจัยพัฒนาขี้เถ้าใบอ้อยใบอ้อยนะคะก็ได้มีการเปลี่ยนวัสดุเหลือทิ้งของกลุ่มเกษตรกรเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องประดับแก้วพัฒนาผลิตภัณฑ์จากอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐมในยุคธราวดีผสมผสานกับงานออกแบบร่วมสมัยให้เหมาะกับการใช้จริงในปัจจุบันสร้างมูลค่าเพิ่มให้ชุมชนพื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศไทยโดยเฉพาะจังหวัดกาญจนบุรีสุพรรณบุรีราชบุรีและนครปฐมเป็นแหล่งเพาะปลูกอ้อยที่สำคัญของประเทศ
ด้วยพื้นที่ปลูกรวมกันมากกว่า 1.68 ล้าน

0: ล้านไร่ในทุกฤดูการเก็บเกี่ยวเกษตรกรจำนวนมากยังคงเลือกวิธีอ้อยไฟไหม้หรือการเผาใบอ้อยก่อนตัดเก็บเกี่ยวซึ่งคิดเป็นสัดส่วนไม่ต่ำกว่า60%ของปริมาณอ้อยทั้งหมดเนื่องจากสะดวกรวดเร็วและให้ผลตอบแทนแรงงานที่สูงกว่าการตัดอ้อยสดแต่ผลพวงที่ตามมาก็คือปัญหามลพิษทางอากาศโดยเฉพาะฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 และก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาวะของคนในชุมชนและสิ่งแวดล้อมรวมถึงจากปัญหาโครงสร้างพื้นฐานโครงสร้างเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนในพื้นที่ยังคงพึ่งพาอาชีพเกษตรกรรมและหัตถกรรมพื้นบ้านเป็นหลักซึ่งมีความเสี่ยงด้านรายได้และขาดโอกาสในการยกระดับผลิตภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยีทำให้สูญเสียโอกาสในการยกระดับสินค้าเข้าสู่ตลาดพรีเมียมที่มีมูลค่าสูงกลายเป็นงานวิจัยโครงการศูนย์ความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีแก้วและวัสดุศาสตร์เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนภายใต้กรอบการวิจัยการขยายผลวิจัยเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อยกระดับรายได้ครัวเรือนและยกระดับเศรษฐกิจฐานรากรองศาสตราจารย์ดร.ณัฐพลศรีสิทธิโภคกุลอาจารย์ประจำสาขาวิชาวัสดุและอุปกรณ์การแพทย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมผู้รับผิดชอบโครงการก็ได้กล่าวนะคะว่าจากช่องว่างดังกล่าวนี้นะคะจึงได้เกิดชุดโครงการวิจัยที่มุ่งจากแปลงภาระขยะทางการเกษตรอย่างเช่นใบอ้อยเศษวัสดุที่ไร้ค่าเหลือทิ้งให้กลายเป็นสินทรัพย์ในเชิงนวัตกรรมโดยได้มีการผ่านกระบวนการทางวัสดุศาสตร์ตั้งแต่การพัฒนาสูตรแก้วการออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องประดับไปจนถึงเรื่องการจัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีชุมชนในระดับภูมิภาคซึ่งได้รับงบสนับสนุนทุนวิจัยจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกองทุนส่งเสริมและหน่วยบริหารจัดการทุนด้านการพัฒนาพื้นที่ผลงานวิจัยพบว่าขี้เถ้าจากใบอ้อยซึ่งเก็บตัวอย่างในจังหวัดนครปฐมและพื้นที่ใกล้เคียงมีซิลิก้าเป็นองค์ประกอบหลักถึง68.87%โดยน้ำหนักและมีแคลเซียมออกไซด์อีก18.98%ซึ่งเป็น2องค์ประกอบสำคัญที่ใช้ในการผลิตแก้วเชิงพาณิชย์อยู่แล้วนะคะจึงได้มีการออกแบบสูตรแก้วที่สามารถหลอมได้ที่อุณหภูมิไม่เกิน 1,200 องศาเซลเซียสซึ่งต่ำกว่าอุณหภูมิหลอมแก้วในอุตสาหกรรมทั่วไปช่วยประหยัดพลังงานและลดต้นทุนการผลิตพร้อมทั้งทดลองเติมสารให้สีชนิดต่างๆอาทิออกไซด์ของทองแดงโคบอนโครเมียมในความเข้มข้นที่แตกต่างกันเพื่อสร้างเฉดสีแก้วที่หลากหลายพร้อมทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพและแสงอย่างเป็นระบบรองศาสตราจารย์ดร.ณัฐพลยังกล่าวต่อนะคะว่าทางคณะวิจัยยังได้คิดค้นต่อยอดสู่ขั้นตอนของการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องประดับจากแก้วใบอ้อยโดยศึกษาถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐมในยุคธราวดีและนำมาผสมผสานกับงานออกแบบร่วมสมัยให้เหมาะกับการใช้งานจริงในปัจจุบันจนได้ชุดผลิตภัณฑ์เครื่องประดับต้นแบบทั้งกำไลสร้อยคอสร้อยข้อมือแหวนและต่างหูที่มีจุดขายด้านเรื่องราวความเป็นมาควบคู่กับความงามของเนื้อแก้วประการสำคัญนะคะได้มีการวิเคราะห์ต้นทุนและจุดคุ้มทุนของธุรกิจอย่างละเอียดจนพบว่าการลงทุนในระบบเตาหลอมและอุปกรณ์การผลิตสามารถคืนทุนได้ภายในระยะเวลาประมาณ2ปีและเมื่อผลิตภัณฑ์เข้าสู่ตลาดจริงก็สามารถจำหน่ายได้ในราคาประมาณ200-500บาทต่อชิ้นซึ่งเป็นระดับราคาที่ผู้บริโภคทั่วไปเข้าถึงได้ขณะเดียวกันยังสร้างอัตรากำไรที่เหมาะสมให้แก่ผู้ผลิตในชุมชนหัวใจสำคัญของการดำเนินงานภายใต้แนวหลักคิดที่ว่าการลดระดับความซับซ้อนของเทคโนโลยีร่วมกับโมเดลการผลิตร่วมก็คือศูนย์จะทำหน้าที่ในการเป็นโรงงานต้นแบบที่ควบคุมกระบวนการหลอมวัตถุดิบ ชีวมวลไม่ว่าจะเป็นขี้เถ้าใบอ้อยขี้เถ้าแกรบฟางข้าวหรือขยะแก้วสีด้วยเตาหลอมอุณหภูมิและเครื่องมือควบคุมคุณภาพระดับห้องปฏิบัติการจะได้เป็นแก้วก้อนมาตรฐานที่มีคุณภาพสม่ำเสมอและปลอดภัยจากนั้นจึงส่งต่อให้ชุมชนหรือผู้ประกอบการรายย่อยนำไปขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์ปลายน้ำด้วยชุดเครื่องมือหัตถกรรมราคาประหยัดวิธีนี้ก็จะช่วยให้ชุมชนฐานรากสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีแก้วชั้นสูงได้โดยไม่ต้องแบกรับความเสี่ยงจากการลงทุนซื้อเตาหลอมอุณหภูมิสูงหรือเครื่องมือวิเคราะห์ราคาแพงด้วยตนเองควบคู่กับกลไกของการผลิตร่วมค่ะการดำเนินงานของศูนย์ก็จะครอบคลุมทั้งพื้นที่หลัก2แห่งได้แก่กลุ่มตุ๊กตาแก้วถักตำบลบางกระเบาอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมซึ่งเป็นกลุ่มผู้ประกอบการรายย่อยระดับครัวเรือนที่มีความชำนาญด้านงานแก้วอยู่แล้วและเครือข่ายวิสาหกิจในตำบลทับหลวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีซึ่งเชื่อมโยงกับผู้ประกอบกิจการโรงงานน้ำตาลทรายที่ต้องเผชิญกับปัญหาปริมาณใบอ้อยเหลือทิ้งจากกระบวนการเผาใบอ้อยเป็นจำนวนมากขณะที่ในมิติของผู้ประกอบการขนาดใหญ่นั้นศูนย์ก็ได้ขยายความร่วมมือไปถึงภาคเอกชนระดับสากลได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านงานวิจัยกับผู้ประกอบการซึ่งเป็นฐานการผลิตเครื่องประดับอัญมณีที่ใหญ่ที่สุดในโลกตั้งแต่อยู่ในจังหวัดลำพูนนะคะเพื่อร่วมกันวิจัยและพัฒนาหลักสูตรสำหรับเป็นวัตถุดิบทางเลือกในอุตสาหกรรมเครื่องประดับเป็นการสะท้อนให้เห็นว่างานวิจัยฐานรากจากใบอ้อยซึ่งเป็นวัสดุเหลือทิ้งนะคะสามารถเชื่อมโยงไปถึงห่วงโซ่คุณค่าของอุตสาหกรรมระดับโลกได้นี่ก็เป็นอีกหนึ่งข่าวสารที่น่าสนใจนะคะในการทำนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรขยะเหลือใช้ทางการเกษตรอย่างเช่นใบอ้อยนี้นะคะซึ่งเป็นปัญหาในการสร้างมลพิษทางอากาศฝุ่น PM 2.5 ผ่านนวัตกรรมอุตสาหกรรมแก้วนะคะอุตสาหกรรมเครื่องประดับค่ะคุณผู้ฟังก็เป็นอีกหนึ่งข่าวสารที่น่าสนใจนำมาฝากในเช้านี้ข่าวทุกทิศทั่วไทยสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์สลับสับเปลี่ยนกันไปนะคะในแต่ละพื้นที่จากการรายงานจากทีมผู้สื่อข่าวทั่วทุกภูมิภาคประจำจังหวัดในทุกๆพื้นที่นะคะร่วมรายงานข่าวสารไปด้วยกันต่อเด็กค่ะต่อด้วยข่าวนี้นะคะเมื่อวานนี้ค่ะ23กันยายน2569เวลาประมาณ 18:20 น.นายวรสิทธิ์เสียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้นำกำลังชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองร่วมกับสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนปิดล้อมและบุกเข้าตรวจค้นบ่อนการพนันย่านดินแดงกรุงเทพมหานครนะคะหลังมีประชาชนได้ร้องเรียนว่าได้รับความเดือดร้อนจากการลักลอบเปิดบ่อนการพนันขนาดใหญ่ส่งเสียงดังและเป็นแหล่งมอมเมาประชาชนปฏิบัติการครั้งนี้เจ้าหน้าที่เข้าจู่โจมแบบสายฟ้าแลบเพื่อตัดเส้นทางหลบหนีและเข้าควบคุมสถานการณ์ทันทีโดยสามารถจับกุมนักพนันได้รวม53คนในจำนวนนี้เป็นผู้จัดให้มีการเล่นการพนัน8คนพร้อมยึดของกลางเป็นเงินสดประมาณ 350,000 บาทชิปแทนเงินสด 635,000 บาทสมุดบัญชีหมุนเวียนและอุปกรณ์การพนันอีกจำนวนหนึ่งเจ้าหน้าที่ทำการบันทึกการจับกุมพร้อมแจ้งข้อกล่าวหาร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันและร่วมกันเข้าเล่นการพนันก่อนนำตัวผู้ต้องหาทั้งหมดและของกลางส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลดินแดงดำเนินคดีตามกฎหมายและเตรียมขยายผลตรวจสอบความผิดตามกฎหมายฟอกเงินรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าพื้นที่ที่จัดให้เล่นการพนันอยู่บริเวณติดกับอพาร์ตเมนต์สูง4ชั้นซึ่งก่อนหน้านี้นะคะก็เคยมีการจับบ่อนการพนันในพื้นที่เมื่อปลายปี2565และปี2566อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกันจึงสันนิษฐานว่าบ่อนแห่งนี้ลักลอบเปิดให้บริการมาไม่นานเนื่องจากพบว่ามีการระบุในสัญญาเช่าเริ่มต้นตั้งแต่เดือนกันยายนเป็นต้นมาโดยมีค่าสัญญาเช่าอยู่ที่ 70,000 บาทต่อเดือนหลังจากนี้จะตรวจสอบผู้ให้เช่าว่ามีส่วนเกี่ยวข้องรู้เห็นหรือไม่และจะดำเนินการขยายผลไปยังผู้จัดให้มีการเล่นการพนันและผู้เล่นการพนันเพื่อดำเนินคดีอย่างเข้มงวดพร้อมยืนยันว่ายังพบเบาะแสว่ามีบ่อนการพนันในพื้นที่อื่นๆซึ่งเตรียมจะเข้าดำเนินการ สำหรับอาคารดังกล่าวจากการสำรวจพบว่ามีลักษณะเป็นอาคาร1ชั้นทางเข้าเป็นซอยแคบรถเข้าออกได้เพียงคันเดียวเป็นทางเข้าอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งซึ่งอาคารที่เปิดให้เล่นการพนันถูกต่อเติมในพื้นที่ของอพาร์ตเมนต์ดังกล่าวโดยมีตู้ขออภัยค่ะโดยมีประตูเข้าออก3ประตูบริเวณประตูด้านหลังติดกับคลองระบายน้ำมีทางเดินเลียบคลองไปซอยประชาสงเคราะห์14อีกทั้งที่ตั้งอยู่ห่างจากสถานีตำรวจนครบาลดินแดงไม่ถึง1กิโลเมตรผู้สื่อข่าวนะคะสอบถามชาวบ้านที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงก็ให้ข้อมูลค่ะว่าอาคารหลังดังกล่าวนั้นสร้างมานานแล้วแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของอพาร์ตเมนต์ก่อนหน้านี้เป็นที่เก็บของแต่มีการตกแต่งแล้วก็ต่อเติมไม่ถึง2สัปดาห์ที่ผ่านมาโดยไม่ทราบมาก่อนว่าเป็นบ่อนการพนันสำหรับประเด็นที่สงสัยว่าเจ้าของบ่อนพนันที่ถูกบุกจับในครั้งนี้เป็นเจ้าของเดียวกันกับบ่อนที่เคยถูกจับดำเนินคดีก่อนหน้านี้หรือไม่นั้นเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงค่ะคุณผู้ฟังข่าวต่อไปเราไปติดตามโครงการไทยช่วยไทยพลัด6040สรุปประเด็นสำคัญในการเช็คคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัด6040เพิ่มเติมผ่านเป๋าตังนะคะระหว่างวันที่1ถึง15ตุลาคม2569พร้อมวงเงินรัฐสนับสนุน 1,000 บาทต่อคนใช้ได้ภายใน2เดือนเริ่มใช้จ่ายผ่าน G Wallet ได้ตั้งแต่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายน2569ค่ะคณะรัฐมนตรีนะคะมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่22กันยายน2569ที่ผ่านมาในการดำเนินนโยบายช่วยเหลือประชาชนเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายจากสถานการณ์วิกฤตพลังงานน้ำมันเชื้อเพลิงที่ส่งผลกระทบต่อทุนทางเศรษฐกิจผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัด6040เพิ่มเติมโดยมุ่งเน้นนะคะการช่วยเหลือกลุ่มประชาชนที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจอย่างทั่วถึงทั้งนี้รัฐบาลเปิดให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายดำเนินการลงทะเบียนยืนยันรับสิทธิ์ผ่านทางแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ได้ตั้งแต่วันที่1ถึง15ตุลาคม2569ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องยืนยันสิทธิ์ผ่านทางช่องทางดังกล่าวเท่านั้นเพื่อรักษาสิทธิ์ในการสนับสนุนจากทางภาครัฐนะคะ1ผู้ได้รับสิทธิ์ตามโครงการไทยช่วยไทยพลัด6040และไม่เป็นผู้ผ่านคุณสมบัติโครงการการลงทะเบียนปี2569ตามฐานข้อมูลของกระทรวงการคลังณวันที่27กันยายน2569โดยมีคุณสมบัติเป็นผู้มีสัญชาติไทยอายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปณวันที่ยืนยันเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัด6040เพิ่มเติมนะคะมีบัตรประจำตัวประชาชนไม่เป็นผู้ที่ถูกระงับสิทธิ์หรือถูกเรียกเงินคืนในโครงการของรัฐไม่ว่าจะเป็นโครงการคนละครึ่งโครงการคนละครึ่งระยะที่2โครงการคนละครึ่งระยะที่3โครงการคนละครึ่งระยะที่4ที่5ที่6นะคะโครงการคนละครึ่งพัดและโครงการไทยช่วยไทยพัด6040นะคะไม่เป็นผู้ผ่านคุณสมบัติการลงทะเบียนปี2569ตามฐานข้อมูลของกระทรวงการคลังณวันที่27กันยายน2569แล้วก็เป็นผู้มีบัตรตามโครงการลงทะเบียนปี2565ที่ไม่ผ่านคุณสมบัติตามโครงการลงทะเบียนปี2569ตามฐานข้อมูลของกระทรวงการคลังณวันที่27กันยายน2569ผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ์ตามโครงการไทยช่วยไทยพัดแต่เป็นผู้ไม่มีบัตรตามโครงการลงทะเบียนปี2565ที่เป็นกลุ่มชายขอบกลุ่มตกหล่นตามฐานข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานของกรมพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยและระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กลุ่มที่2และผู้ไม่มีบัตรตามโครงการลงทะเบียนปี2565ที่เป็นกลุ่มชายขอบที่ตกหล่นเพิ่มเติมที่กระทรวงมหาดไทยได้มีการสำรวจในช่วงของการลงทะเบียนระหว่างวันที่4ถึง21มิถุนายน2569กลุ่มที่3ที่ไม่ผ่านคุณสมบัติตามโครงการปี2569ตามฐานข้อมูลของกระทรวงการคลังณวันที่27กันยายน2569ค่ะทั้งนี้นะคะกลุ่มเป้าหมายตาม2ข้อ2และข้อ3ต้องมีคุณสมบัติเป็นผู้มีสัญชาติไทยอายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปณวันที่ยืนยันเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัด 60-40เพิ่มเติมมีบัตรประจำตัวประชาชนและไม่เป็นผู้ที่ถูกระงับสิทธิ์หรือถูกเรียกเงินคืนในโครงการของรัฐเงื่อนไขนะคะการใช้สิทธิ์วงเงินสนับสนุนผ่าน G Wallet ในส่วนของสิทธิประโยชน์และการใช้จ่ายผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายรูปแบบรัฐช่วยสนับสนุน60%และประชาชนร่วมจ่าย40%โดยมีวงเงินรวมที่ได้รับ 1,000 บาทต่อคนตลอดระยะเวลาโครงการ2เดือนก็คือ1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายน2569และสามารถใช้สิทธิ์ไม่เกิน333บาทต่อวันรัฐจ่าย200บาทเราจ่าย133บาทนะคะสำหรับช่องทางของการใช้จ่ายชำระเงินผ่านระบบ G Wallet ในแอปพลิเคชันเป๋าตังกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการโดยมีช่วงเวลาในการใช้สิทธิ์แบ่งเป็นการใช้จ่ายซื้อสินค้าทั่วไปอาหารและเครื่องดื่มตั้งแต่เวลา 6:00 น.ถึง 23:00 น.การสั่งอาหารผ่านแพลตฟอร์ม Food Delivery ที่เข้าร่วมโครงการตั้งแต่เวลา 6:00 น.ถึง 21:00 น.นะคะทั้งนี้ถ้าหากผู้ใช้สิทธิ์ไม่ได้ใช้จ่ายหมดในแต่ละวันระบบจะทำการคืนสิทธิ์ที่ไม่ได้ใช้เข้ายอดรวมของผู้รับสิทธิ์และคำนวณสิทธิ์ใหม่ในเวลา 6:00 น.ของทุกวันสำหรับสินค้าและบริการที่เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยอาหารเครื่องดื่มสินค้าทั่วไปบริการขนส่งสาธารณะและบริการขนส่งมวลชนสาธารณะขณะที่สินค้าที่ไม่เข้าร่วมโครงการก็ได้แก่สลากกินแบ่งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผลิตภัณฑ์ยาสูบบัตรกำนันบัตรเงินสดและบริการที่เป็นการชำระค่าสินค้าหรือบริการล่วงหน้าค่ะนี่ก็เป็นข่าวสารอัปเดตนะคะคุณผู้ฟังสำหรับในเรื่องของการลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสนะคะก็สามารถเช็คคุณสมบัตินะคะผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังแล้วก็ใช้จ่ายได้ภายใน1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายน2569มองดูเวลาในเช้านี้หมดลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังข่าวทุกทิศทั่วไทยจากสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ยังมีข่าวสารที่น่าสนใจให้คุณผู้ฟังติดตามอัปเดตทุกต้นชั่วโมงผ่านสถานีวิทยุในเครือข่ายทั่วประเทศค่ะเช้านี้จินดารัตน์ ทีสุกะทีมข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่สวัสดีค่ะ
1: ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังข่าวทุกทิศทั่วไทย Radio News ได้ใหม่ตั้งแต่เวลา 7:30 นถึง 8:00 นออกอากาศพร้อมกันทุกสถานีในเครือข่ายทั่วประเทศโดยสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ข่าวสารทั่วไทยฉับไวทันทุกเหตุการณ์

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณเพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดให้ทุกการฟังคือการเรียนรู้ที่ไร้ขีดจำกัดแนะนำรายการสาระน่ารู้และรายการหนังสือเสียงเวลา 7:30 นถึง 8:00 นเสาร์อาทิตย์รายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งเวลา 5:00 นจันทร์ถึงศุกร์ 7:00 นถึง 18:00 นรายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการยิ้มแย้มแก้มใสจากวิทยุจุฬาเวลา 5:00 นเสาร์อาทิตย์ 17:00 นถึง 18:00 นรายการสาระที่มุ่งเน้นการสร้างความเท่าเทียมในสังคมรายการนับเราด้วยคนเวลา 19:30 นถึง 20:00 นรายการเพื่อสุขภาพรายการโรงหมอและรายการสุขภาพเวลา 5:23 นถึง 24:00 นรายการหนังสือเสียงนิยายและความรู้รายการห้องสมุดหลังไมค์เพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดย่อโลกความรู้สรุปมาให้คุณฟังติดตามกันเป็นประจำได้ที่ FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณ
1: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟเวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
2: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
3: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
2: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
4: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
5: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสออกไปอีก2เดือนเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพจากวิกฤตพลังงานเงินเฟ้อและกำลังซื้อที่ลดลงโดยใช้งบประมาณที่เหลือประมาณ 43,000 ล้านบาทพร้อมเติมเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในเดือนตุลาคมอีก700บาทรวมเป็น 1,000 บาทต่อคนและเพิ่มวงเงินโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 อีก 1,000 บาทใช้สิทธิ์ระหว่างวันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนคาดมาตรการนี้ครอบคลุมประชาชนประมาณ47ล้านคนจบข่าวไกลลุงไหวนิพัทธกุลผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์อ่าน
6: คิดดีก่อนทำเป็นวัคซีนป้องกันให้เราใช้ชีวิตในยุคดิจิทัลได้อย่างมีความสุขก่อนที่เราจะทำอะไรถ้าคิดดีก็เจอแต่เรื่องดีๆรักนะจึงบอกทางง่ายๆไงคิดดีก่อนทำเพื่อสังคมที่ดีโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

0: คุณยิงปืนขึ้นฟ้ายิงปืนขึ้นฟ้าอาจฆ่าคนได้ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
1: สิ้นจางอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ท้วนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 น.ถึง 6:00 น.อาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มอยู่ทองบ่แพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเดอร์ป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเดอร์

0: ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16 ธันวาคมนี้สแกนเลย
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังค์

0: ไฟดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ. 1 ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
3: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
4: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988

0: ิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมขก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเซรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายไปกาฝาก
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อีหยังก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอหลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339

0: แปลตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
1: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988

0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง
1: มาช่วงนี้ครับมากันที่มูยอไม่ท้วนครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายนะฮะของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายกับมูยอไม่ท้วนต้นตำรับมูยอไม่ท้วนที่หลากหลายครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับมาเที่ยวเมืองหนองคายมาแวะเวียนกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูนะฮะสูตรพริกไทยสวนจ๋ายอครับสำหรับมูยอทอดหมูยอหนังหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายแล้วก็หมูยอเห็ดหอมนะครับรวมถึงยังมีของฝากอีกมากมายนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนมาที่เมืองหนองคายแวะเวียนก็ได้ครับหมูยอแม่ท้วนเรามีหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาแรกนะฮะสาขาใหญ่ที่หมูยอแม่ท้วนตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายครับหรือที่สาขาวัดศรีคุณเมืองครับตรงข้ามวัดศรีคุณเมืองสาขาตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟครับไปที่นั่นแวะเวียนกันได้ครับสาขาในตลาดท่าเสด็จสำหรับผู้ที่ไปตลาดท่าเสด็จก
0: ็วิทยุธุรกิจสถานี88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
2: อย่าหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง

0: ชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
2: ช่วงเฟกนิวส์เฟกนิวส์รู้ทันข่าวปลอมโดยสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศ
3: ตำรวจเปิดให้ยื่นสิทธิ์ขอรับทรัพย์คืนจากมิจฉาชีพผ่านเพจศูนย์ประสานงานเพื่อการคุ้มครองและช่วยเหลือผู้เสียหายทางไซเบอร์จริงหรือมั่วชัวร์หรือไม่ตำรวจเตือนภัยเพจปลอมแอบอ้างเปิดให้ยื่นขอรับทรัพย์คืนจากมิจฉาชีพโดยพบการนำรูปภาพของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและตั้งชื่อเพจให้คล้ายหน่วยงานภาครัฐโดยใช้ชื่อศูนย์ประสานงานเพื่อการคุ้มครองและช่วยเหลือผู้เสียหายทางไซเบอร์เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือในเรื่องนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันว่าเพจดังกล่าวเป็นเพจปลอมขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อในอย่างมอบข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลบัญชีธนาคารหรือโอนเงินให้เด็ดขาดทั้งนี้หากพบเพจหรือข้อความในลักษณะดังกล่าวควรตรวจสอบข้อมูลจากช่องทางการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติก่อนเพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพจบข่าววิไลพรผู้จรเกษมผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราชอ่าน
2: เฟคนิวส์เฟคนิวส์

จาอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 น.ถึง 6:00 น.อาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเด้อป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเด้อ

0: เก่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On Song จากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือฟังจากไทยดีเซล S S S S

0: ใจดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 BMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์จเจอร์ยี่ห้อ4ด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ. 1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
2: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
3: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988 88

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

FM88 ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเลือกแล้วนะครับเลือกดื่มโสมพลัสหรือว่าโสมฮีโร่แล้วนะครับอย่าเพิ่งทิ้งฝานะครับส่งรหัสใต้ฝามาที่ LINE แอดนะครับ @myred ครับนะรุ่นรับทองแล้วก็บัตรเติมน้ำมันนะครับใช้1โสมพอยต์เท่ากับ1สิทธิ์นะครับยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มากลุ้นร่วมกิจกรรมแจกหนักจัดโสมนะครับลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30พฤศจิกายน2569นะครับอย่าลืมดื่มโสมพลัสโสมฮีโร่นะครับอย่าทิ้งฝาเก็บไว้ลุ้นทองนะครับหาซื้อวันนี้ได้แล้วที่ 7-Eleven นะครับแล้วก็ร้านค้าร้านขายชั้นนำทั่วประเทศครับ

เลือกแล้วนะครับเลือกดื่มโสมพลัสหรือว่าโสมฮีโร่แล้วนะครับอย่าเพิ่งทิ้งฝานะครับส่งรหัสใต้ฝามาที่ LINE แอดนะครับ @myred ครับนะรุ่นรับทองแล้วก็บัตรเติมน้ำมันนะครับใช้1โสมพอยต์เท่ากับ1สิทธิ์นะครับยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มากลุ้นร่วมกิจกรรมแจกหนักจัดโสมนะครับลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30พฤศจิกายน2569นะครับอย่าลืมดื่มโสมพลัสโสมฮีโร่นะครับอย่าทิ้งฝาเก็บไว้ลุ้นทองนะครับหาซื้อวันนี้ได้แล้วที่ 7-Eleven นะครับแล้วก็ร้านค้าร้านขายชั้นนำ

0: ิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเซรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายไปกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อีหยังก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วน

0: ตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
1: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: FM88 ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง
1: กับช่วงนี้ครับช่วงหมูยอแม่ท้วนนะครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายต้นตำรับรสชาติเวียดนามมากกว่า40ปีนะครับของฝากเมืองหนองคายมาแวะเวียนเมืองหนองคายก็พลาดไม่ได้นะครับที่จะแวะซื้อแวะหากับหมูยอแม่ท้วนนะครับซึ่งมีมากมายหลากหลายเมนูที่เกี่ยวกับหมูยอนะครับผมไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูรสชาติแบบดั้งเดิมนะครับหมูยอหนังหมูยอเห็ดหอมมีหมูยอพริกไทยสวนนะฮะหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายนะครับมากมายหลากหลายเมนูนะฮะยังมีเมนูแหนมส้มมีจ๋ายอมียอเนื้อวัวด้วยนะฮะแล้วก็ยังมีเมนูสุดพิเศษนะครับที่หาทานได้เฉพาะบางช่วงเท่านั้นอันนี้ต้องลุ้นนะครับแล้วก็โทรสอบถามดูไม่ว่าจะเป็นข้าวต้มยวนไส้ทะลักนะครับทั้งหลากหลายสูตรนะครับความดึบหนักรสชาติกลมกล่อมลงตัวนะครับกลิ่นหอมตามแบบฉบับโบราณโบราณของชาวเวียดนามนะครับซึ่งก็เลือกซื้อกันได้ที่หมูยอแม่ท้วนนะครับมีหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาใหญ่นะครับที่ถนนมีชัยเยื้องทางเข้าวัดลำดวนครับสาขาวัดศรีคุณเมืองครับตรงข้ามวัดศรีคุณเมืองสาขาตลาดท่าเสด็จนะครับที่ร้านกาแฟเบียดสาขาตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟหนองคายนะครับมีสาขาที่ปั๊มน้ำมันอัศวันทางออกอุดรธานีด้วยนะฮะแล้วก็มีที่สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นนะฮะใกล้ที่ไหนก็แวะเวียนกันได้นะครับแล้วก็โทรสอบถามรายละเอียดได้นะครับเพิ่มเติมได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์042 422 884นะครับ042 422 884

าเป็นเพจ Facebook ก็ที่เพจหมูยอแม่ท้วนจัดส่งทั่วไทยนะฮะลองค้นหาดูนะครับแล้วก็เว็บไซต์ก็จะมี www.หมูยอแม่ท้วน.com แม่ท้วน.com นะแล้วก็ค้นหากันได้ที่ Google นะครับหมูยอแม่ท้วนนะฝากกันด้วยนะครับ

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยยาหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย. 1556นะ
3: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
4: นายภราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าได้หารือกับนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกรณีกยศ.โอนเงินให้มหาวิทยาลัยล่าช้าจนนักศึกษาถูกขู่ตัดสิทธิสอบโดยเตรียมนัดหารืออธิบดีทั่วประเทศเพื่อแก้ปัญหาขณะที่รัฐบาลเพิ่มงบกยศ.ปี 2570 จาก 5,000 ล้านบาทเป็น 9,000 ล้านบาทส่วนปัญหาหนี้กยศ.มีผู้กู้ 3,600,000 คนเป็นลูกหนี้ผิดนัด 2,600,000 คนโดยจะเร่งติดตามกลุ่มที่มีรายได้แต่ไม่ชำระหนี้พร้อมตรวจสอบกรณีสวมสิทธิ์กู้ยืมในวิทยาลัยเอกชนจบข่าวเตชิตศรีอาจผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี
5: ใครกันจะรู้บนท้องถนนที่เราผ่านและขับขี่ในทุกๆวันจะมีผู้คนถูกฆ่าชีวิตด้วยความประมาทคนแล้วคนเล่าอย่าให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับคุณและคนใกล้ตัวขับขี่ไม่ดื่มแอลกอฮอล์รักษาวินัยจราจรความดีที่คุณทำได้ร่วมรณรงค์ลดอุบัติเหตุโดยคณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนนวุฒิสภา
6: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดี่ยวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียด
7: มาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มอยู่ทองบ่แพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเด้อป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเด้อ

0: เพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังค์

0: ายดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Filmพร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
3: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียว Honda Yamaha Vespa ที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
4: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝาก

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: ช่วงจุฬาเฮิร์บนะครับช่วงนี้ใครก็อยากได้ผิวสวยสุขภาพดีนะครับแต่ก็จะดียิ่งขึ้นไปอีกนะครับถ้าได้ผิวสวยในราคาที่ไม่ต้องจ่ายแพงนะครับจุฬาเฮิร์บครับแบรนด์สกินแคร์คุณภาพนะฮะที่ดูแลทุกปัญหาผิวได้ตรงจุดในราคาสุดคุ้มแล้วก็จับต้องได้นะครับไม่ว่าจะเป็นกันแดดแตงโมนะครับ 3D ออร่ากันแดดประสิทธิภาพสูงนะครับ SPF 50บวกนะครับ PA บวกบวกบวกเนื้อพรามเมอร์นะครับช่วยปรับผิวให้ดูไบรท์พร้อมเบลอผิวให้ดูเรียบเนียนนะครับมีดีดีครีมแตงโมนะครับโทนอัพผิวให้ดูเนียนใสพร้อมเป็นทั้งเบสแล้วก็เบสรองพื้นนะครับกันแดดแล้วก็สารบำรุงผิวครบจบในหนึ่งเดียวนะครับมีเซรั่มแครอทนะครับที่ช่วยบำรุงผิวหย่อนคล้อยลดริ้วรอยครับเติมความชุ่มชื้นให้ผิวดูเด้งกระชับเนียนนุ่มนะครับและสุดท้ายก็มีเซรั่มลำใหญ่นะฮะช่วยดูแลปัญหาฝ้ากระจุดด่างดำให้ดูจางลงพร้อมบำรุงให้สีผิวดูสม่ำเสมอนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาผิวแบบไหนก็เลือกดูแลได้ตรงจุดกับจุฬาเฮิร์บนะครับพิเศษช่วงนี้ครับจุฬาเฮิร์บทุกๆการซื้อสินค้าจุฬาเฮิร์บครับยังมีสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันเพียงลอกสติ๊กเกอร์หลังซองหรือว่าหลังหลอดนะครับแค่ชั้นเดียวแล้วสแกน QR code ผ่าน LINE OA นะครับจุฬาเฮิร์บนะไทยแลนด์นะฮะที่ก็รับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทันทีนะครับกับกิจกรรมสแกนลุ้นรวยสวยลุ้นล้านนะฮะลุ้นทองหลักหมื่นทุกวันสแกนทองทุกเดือนนะครับแล้วก็ทองมูลค่า1ล้านบาทรวมมูลค่ารางวัลกว่า 5.67 ล้านบาทนะครับร่วมสนุกได้แต่วันนี้จนถึง16ธันวาคม2569นะครับง่ายๆแค่ลอกสแกนรับสิทธิ์ยิ่งสแกนมากยิ่งมีสิทธิ์มากนะครับได้ทั้งผิวสวยแล้วก็ได้ทั้งลุ้นรวยไปกับจุฬาเฮิร์บหาซื้อผลิตภัณฑ์จุฬาเฮิร์บได้ที่ 7-Eleven CJ Mall แล้วก็ร้านค้าบิวตี้ช็อปทั่วประเทศผิวสวยได้ทุกวันลุ้นโชคได้ทุกเดือนนะฮะกับจุฬาเฮิร์บครับโชคใหญ่สแกนลุ้นรวยสวยลุ้นล้านสแกนเลยนะครับกับจุฬาเฮิร์บครับเลือกแล้วนะครับเลือกดื่มโสมพลัสหรือว่าโสมฮีโร่แล้วนะครับอย่าเพิ่งทิ้งฝานะครับส่งรหัสใต้ฝามาที่ LINE @นะครับ @myred ครับนะลุ้นรับทองแล้วก็บัตรเติมน้ำมันนะครับใช้1โสมพอยต์เท่ากับ1สิทธิ์นะครับยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มากลุ้นร่วมกิจกรรมแจกหนักจัดโสมนะครับลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30พฤศจิกายน2569นะครับอย่าลืมดื่มโสมพลัสโสมฮีโร่นะครับอย่าทิ้งฝาเก็บไว้ลุ้นทองนะครับหาซื้อวันนี้ได้แล้วที่ 7-Eleven นะครับแล้วก็ร้านค้าร้านขายชั้นนำทั่วประเทศครับ

เลือกแล้วนะครับเลือกดื่มโสมพลัสหรือว่าโสมฮีโร่แล้วนะครับอย่าเพิ่งทิ้งฝานะครับส่งรหัสใต้ฝามาที่ LINE แอดนะครับ @myred ครับนะรุ่นรับทองแล้วก็บัตรเติมน้ำมันนะครับใช้1โสมพอยต์เท่ากับ1สิทธิ์นะครับยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มากลุ้นร่วมกิจกรรมแจกหนักจัดโสมนะครับลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30พฤศจิกายน2569นะครับอย่าลืมดื่มโสมพลัสโสมฮีโร่นะครับอย่าทิ้งฝาเก็บไปลุ้นทองนะครับหาซื้อวันนี้ได้แล้วที่ 7-Eleven นะครับแล้วก็ร้านค้าร้านขายชั้นนำทั่วไป

0: ยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้

0: ณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
2: พิมพ์เลยแปะตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
3: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: เข้าสู่ช่วงบางจากนะครับบางจากสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาดนะครับบางจากแก๊สโซฮอล์ E20S EVO นะครับร่วมสร้างความมั่นคงทางพลังงานและก็เศรษฐกิจของประเทศนะครับกับบางจากแก๊สโซฮอล์ E20S EVO ครับแรงคุ้มค่ากว่าทุกลิตรนะครับราคาต่ำกว่าแก๊สโซฮอล์95ถึงลิตรละ5บาทเลยนะครับและยังเป็นพลังงานสะอาดนะครับช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมมอบความพร้อมมอบความคุ้มค่าที่ยิ่งขึ้นนะฮะสำหรับสมาชิกบางจากกรีนไมล์รับสิทธิพิเศษนะครับเมื่อเติมทุก 1,000 บาทนะครับรับฟรีน้ำดื่มขวดใหญ่ 1.5 ลิตรอีก1ขวดนะครับแล้วก็รับส่วนลดน้ำมันเพิ่มจาก100บาทเป็น120บาทเมื่อแลกคะแนนกรีนไมล์500คะแนนนะครับโดยสมาชิกสามารถกดรับคูปองผ่านแอปพลิเคชันบางจากนะครับได้ตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายน2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.bcpgreenmile.com นะครับเข้าไปดูกันได้เลยนะครับกับบางจากครับ
2: ของฝากที่คุณผู้ฟังจะพลาดไม่ได้นะครับเมื่อมาเมืองหนองคายนะฮะแวะเวียนเมืองหนองคายกราบสักการะหลวงพ่อพระไสยนะครับเสร็จแล้วนะฮะท่องเที่ยวเมืองหนองคายไปที่หมูยอไม่ท้วนนะครับหมูยอไม่ท้วนเมืองหนองคายต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูนะครับสูตรคลี่คลายสวนจ่ายยอครับหมูยอสลับทอดหมูยอหนังหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรนะครับหมูยอสาหร่ายหมูยอเห็ดหอมนะครับแล้วก็ยังมีของฝากอีกมากมายนะฮะมาเมืองหนองคายนะครับจบครบที่เดียวที่หมูยอไม่ท้วนต้นตำรับหมูยอเมืองหนองคายหมูยอที่หลากหลายนะครับอย่าลืมมาแวะเวียนกันนะฮะและเราจะมีอีกหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาแรกสาขาต้นตำรับหมูยอไม่ท้วนนะครับตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้กันครับหน้าวัดศรีคุณเมืองสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟหนองคายหรือที่จะเป็นสาขาในตลาดท่าเสด็จนะครับที่ร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาปั๊มน้ำมันปตท.อัศวรรณนะครับทางไปอุดรธานีแล้วก็ที่พี่น้องชาวขอนแก่นนะครับเซ็นทรัลขอนแก่นแวะเวียนกันไปได้กับหมูยอไม่ท้วนทุกๆสาขานะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสอบถามรายสินค้าและของฝากอีกมากมายครับโทรศัพท์ไปที่042-422-884 042-422-884 หรือที่เว็บไซต์หมูยอแม่ท้วน .com นะครับค้นหาง่ายๆที่ Google นะครับพิมพ์ว่าหมูยอแม่ท้วนจะเจอเรานะครับสั่งออนไลน์ก็ได้นะฮะมีโปรโมชั่นพิเศษเช่นเดียวกันอย่าลืมนะครับมาเมืองหนองคายของฝากเมืองหนองคายต้อง

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคได้ครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
3: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
4: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเสนอทบทวนหลักเกณฑ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพความเดือดร้อนของประชาชนมากขึ้นสาระสำคัญได้แก่ผ่อนเกณฑ์ด้านการศึกษาหุ้นในวิสาหกิจเพื่อสังคมและวิสาหกิจชุมชนหลักทรัพย์และตราสารหนี้ไม่เกิน5,000 บาทรวมถึงการถือครองรถเก่าโดยรถจักรยานยนต์อายุเกิน15 ปีและรถยนต์อายุเกิน20 ปีอาจไม่ถูกนำมาพิจารณาตัดสิทธิ์สำหรับผู้ยื่นทบทวนสิทธิ์5,11,678 คนจะตรวจสอบคุณสมบัติอีกครั้งตามเกณฑ์ใหม่หากครม.เห็นชอบก่อนประกาศผลวันที่30 กันยายนนี้จบข่าวบัวบานหมอป่าผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดชลบุรี
5: ข้อแนะนำสำหรับคนอยากเลิกเหล้า
6: เหล้าที่พี่ฝากไว้ครับ
5: ลดปริมาณการดื่มแอลกอฮอล์ในแต่ละครั้งเว้นระยะการดื่มต่อแก้วให้นานขึ้น
6: ใครแล้วว
7: ันนี้วันเกิดพี่พี่ก็ชนน้อย
5: รับประทานอาหารให้มากขึ้นระหว่างการดื่มทำได้ขนาดเนี้ยเลิกเลยดีกว่าครับ
0: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดี่ยวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด8 โมงเช้าถึง6 โมงเย็นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มอยู่ทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเด้อป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเด
8: ้อรวยไม่ไหวแจกหนักจัดสมลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ดื่มสมทั้งสมฮีโร่หยาด

0: ากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียบ BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อ4ด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
2: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียว Honda Yamaha Vespa ที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
3: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: ทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมขก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM ซ้ายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเซรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายเป็นกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อียังก็บอกให้ยายไปตายปัด
2: โพโอ้โหยายๆของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีกเหรอ
4: เอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: What's y'all talking about?

0: ตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
1: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988

0: FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: ท่านผู้ฟังครับหมูยอแม่ท้วนต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูสูตรพริกไทยสวนนะครับหรือว่าจ่ายอหมูยอสำหรับทอดนะครับอร่อยแน่นอนหมูยอหนังนะครับหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายแล้วก็หมูยอเห็ดหอมนะครับต้นตำรับหมูยอต้องหมูยอแม่ท้วนนะฮะและยังมีของฝากอีกมากมายครับมาหนองคายก็อย่าลืมแวะที่หมูยอแม่ท้วนนะฮะรวมถึงเรายังมีสาขาอีกมากมายหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาใหญ่ครับร้านหมูยอแม่ท้วนตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้ๆกันที่หน้าวัดศรีคุณเมืองครับสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟครับไปที่นั่นแวะเวียนกันได้หรือว่าใครไปที่ตลาดท่าเสด็จครับแวะที่สาขาร้านกาแฟเวียนในตลาดท่าเสด็จหรือว่าสาขาที่5ครับทางไปอุดรธานีครับสาขาปั๊มปตท.อัศวรรณนะครับทางไปอุดรธานีหรือว่าใครที่อยู่ขอนแก่นนะครับก็อิ่มอร่อยกับหมูยอแม่ท้วนกับเราก็ได้นะครับที่สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าของเรานะฮะทั้งหมูยอแล้วก็สินค้าของฝากอื่นๆนะครับโทรศัพท์042-422-884 042-422-884 หรือสั่งที่นะครับเว็บไซต์หมูยอแม่ท้วน www.maetuan.com นะครับ MAETHUAN หรือว่าจะพิมพ์หมูยอแม่ท้วนใน Google ได้เลยนะครับจะเจอเราก็อย่าลืมสั่งซื้อนะครับกับของฝากหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายแวะเวียนกันได้ที่หมูยอแม่ท้วนครับ

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณเพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดให้ทุกการฟังคือการเรียนรู้ที่ไร้ขีดจำกัดแนะนำรายการสาระน่ารู้และรายการหนังสือเสียงเวลา 7:30 นถึง 8:00 นเสาร์อาทิตย์รายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งเวลา 5:00 นจันทร์ถึงศุกร์ 7:00 นถึง 18:00 นรายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการยิ้มแย้มแก้มใสจากวิทยุจุฬาเวลา 5:00 นเสาร์อาทิตย์ 17:00 นถึง 18:00 นรายการสาระที่มุ่งเน้นการสร้างความเท่าเทียมในสังคมรายการนับเราด้วยคนเวลา 19:30 นถึง 20:00 นรายการเพื่อสุขภาพรายการโรงหมอและรายการสุขภาพเวลา 5:00 น 23:00 นถึง 24:00 นรายการหนังสือเสียงนิยายและความรู้รายการห้องสมุดหลังไมค์เพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดย่อโลกความรู้สรุปมาให้คุณฟังติดตามกันเป็นประจำได้ที่ FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณ
1: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟเวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
2: อย่าหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
3: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
2: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
4: เตือนภัยใกล้ตัวโดยสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศ
5: เตือนภัยทุจริตองค์กรเช็คเปล่าช่องโหว่ทางการเงินเสี่ยงถูกนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตองค์กรและหน่วยงานต่างๆควรเพิ่มความระมัดระวังในการเก็บรักษาและใช้เช็คเปล่าเนื่องจากหากไม่มีระบบควบคุมและตรวจสอบที่รัดกุมอาจเปิดช่องให้เกิดการทุจริตทั้งการนำเช็คไปกรอกจำนวนเงินปลอมลายมือชื่อหรือสั่งจ่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตพฤติกรรมที่ควรเฝ้าระวังได้แก่การเก็บเช็คเปล่าโดยไม่มีระบบควบคุมการให้บุคคลเพียงคนเดียวรับผิดชอบตั้งแต่รับเช็คจนถึงบันทึกบัญชีการลงนามในเช็คโดยไม่ตรวจสอบรายการรวมถึงการไม่ตรวจสอบยอดเงินและผู้รับเงินก่อนจ่ายและไม่กระทบยอดบัญชีธนาคารอย่างสม่ำเสมอแนวทางป้องกันควรใช้หลักแยกหน้าที่และตรวจสอบหลายขั้นตอนจำกัดการเข้าถึงเช็คเปล่ากำหนดผู้มีอำนาจลงนามให้ชัดเจนตรวจสอบจำนวนเงินและผู้รับเงินก่อนอนุมัติพร้อมกระทบยอดบัญชีธนาคารเป็นประจำหากพบรายการจ่ายเงินผิดปกติต้องเร่งตรวจสอบและเก็บเอกสารหลักฐานให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ด้วยความปรารถนาดีจากธนภัทรมธุรสผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดชลบุรี
6: การป้องกันอุบัติเหตุจราจร 1. เมาไม่ขับ 2. สวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่ 3. รถได้มาตรฐาน 4. มีใบขับขี่5. คาดเข็มขัดนิรภัย 6. ไม่ขับขี่เร็วด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลบ้านบึงและศีลธรรมสมาคมบ้านบึง
7: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาสมาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ท้วนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั่นปาเต้แซ่บ
8: กลิ่นง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดทาเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเดอร์ป้าเต้แซ่บกัดคำไหนแซ่บคำนั้นป้าเต้แซ่บเดอ

ียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16 ธันวาคมนี้สแกนเลยแรงทุกครั้งแล้ว

0: S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสริ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียก BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์จเจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Filmพร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
3: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
4: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาคระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝาก

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988 88

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

FM88 ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: ทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM ซ้ายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายเป็นกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อียังก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339

0: ชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
1: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ084435 5988

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟเวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
3: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
4: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเตรียมนำเสนอร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยน่านและร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีสำหรับร่างพรบมหาวิทยาลัยน่านมีเป้าหมายยกระดับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาน่านเป็นสถาบันอุดมศึกษาขนาดเล็กที่มีคุณภาพสูงในระดับพื้นที่หรือ Innovation Sandbox University มุ่งพัฒนากำลังคนงานวิจัย PM 2.5 เศรษฐกิจ BCG และสังคมคาร์บอนต่ำพร้อมเปิด5คณะใหม่รองรับทักษะแห่งอนาคตและสังคมสูงวัยจบข่าวทวัชชัยเหอะกระโทกผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดศรีสะเกษอ่าน
5: พี่จะลูกเป็นไงวันนี้สนหรือเปล่าหือรักหนูเป็นไรเขารักหนูเนาะรักจริงจริง
6: ถึงรักลูกแค่ไหนก็พูดได้ไม่เต็มปากถ้าคุณยังไม่เลิกสูบบุหรี่ควันบุหรี่เป็นอันตรายต่อเด็กด้วยความห่วงใยจากมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
7: ่หมวกกันน็อกช่วยชีวิตได้ยังไงด้านนอกป้องกันแรงกระแทกโฟมรองด้านในลดอาการบาดเจ็บของสมองสายรัดใต้ขากันหมวกลื่นหลุดห่วงใครให้ใส่หมวกโดยสสส.
0: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ท้วนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 น.ถึง 6:00 น.อาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มอยู่ทองบ่แพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเดอร์ป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเดอร์

0: ีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 BMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ. 1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆ อีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
2: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
3: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาครัฐการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาครัฐการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาครัฐการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988

0: ทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายเป็นกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อียังก็บอกให้ยายไปตายปัด
2: โพโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปะๆตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: มาช่วงนี้ครับมากันที่หมู่ยอเมท่วนครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายนะฮะขอฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายกับหมูยอเมท่วนต้นตำรับหมูยอเมท่วนที่หลากหลายครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับมาเที่ยวเมืองหนองคายมาแวะเวียนกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูนะฮะสูตรพริกไทยสวนจ๋ายอครับสำหรับหมูยอทอดหมูยอหนังหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายแล้วก็หมูยอเห็ดหอมนะครับรวมถึงยังมีของฝากอีกมากมายนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนมาที่เมืองหนองคายแวะเวียนก็ได้ครับหมูยอแม่ท่วนเรามีหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาแรกนะฮะสาขาใหญ่ที่หมูยอแม่ท่วนตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายครับหรือที่สาขาวัดศรีคุณเมืองครับตรงข้ามวัดศรีคุณเมืองสาขาตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟครับไปที่นั่นแวะเวียนกันได้ครับสาขาในตลาดท่าเสด็จสำหรับผู้ที่ไปตลาดท่าเสด็จก็แวะเวียนได้ครับที่สาขาร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จหรือที่ทางออกนะครับไปทางอุดรที่ปั๊มน้ำมันนะสาขาปั๊มน้ำมันอัศวันทางไปอุดร นะครับแล้วก็มีที่เซ็นทรัลขอนแก่นนะครับสอบถามกันได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์042-422-884 042-422-884รายละเอียดแล้วก็ของฝากสอบถามกันได้หรือไปดูที่เว็บไซต์ของเราครับค้นหาที่ Google หมูยอแม่ท่วนนะครับพิมพ์ไว้ได้เลยนะฮะแล้วก็ www.หมูยอแม่ท่วน.com ของฝากเมืองหนองคายอย่าลืมนะครับหมูยอแม่ท่วนของฝากขึ้นชื่อที่คุณผู้ฟังจะพลาดไม่ได้ครับ

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง

0: คนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
2: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
3: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเตรียมนำเสนอร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยน่านและร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีสำหรับร่างพรบมหาวิทยาลัยน่านมีเป้าหมายยกระดับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาน่านเป็นสถาบันอุดมศึกษาขนาดเล็กที่มีคุณภาพสูงในระดับพื้นที่หรือ Innovation Sandbox University มุ่งพัฒนากำลังคนงานวิจัย PM 2.5 เศรษฐกิจ BCG และสังคมคาร์บอนต่ำพร้อมเปิด5คณะใหม่รองรับทักษะแห่งอนาคตและสังคมสูงวัยจบข่าวทวัชชัยเหอะกระโทกผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดศรีสะเกษอ่าน
4: พี่จะลูกเป็นไงวันนี้สนหรือเปล่าน่ารักหนูเป็นไรเขารักหนูนะรักจริง
5: ๆถึงรักลูกแค่ไหนก็พูดได้ไม่เต็มปากถ้าคุณยังไม่เลิกสูบบุหรี่ควันบุหรี่เป็นอันตรายต่อเด็กด้วยความห่วงใยจากมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
6: ่หมวกกันน็อกช่วยชีวิตได้ยังไงด้านนอกป้องกันแรงกระแทกโฟมรองด้านในลดอาการบาดเจ็บของสมองสายรัดใต้ขากันหมวกลื่นหลุดห่วงใครให้ใส่หมวกโดยสสส.
7: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 น.ถึง 18:00 น.อาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั่นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเดอร์ป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั่นป่าเต้แซ่บเดอร์

้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16 ธันวาคมนี้สแกนเลยแรงทุกทาง

0: ีเซล S แรงทุกถังไม่ตั้งเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ. 1 ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
3: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
4: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

FM88 ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: ชยุทธธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกม.ข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายเป็นกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อีหยังก็บอกให้ยายไปตายปัด
2: โพโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339

0: ตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
1: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988

0: FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: ท่านผู้ฟังครับหมูยอแม่ท้วนต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูสูตรพริกไทยสวนนะครับหรือว่าจ่ายยอหมูยอสำหรับทอดนะครับอร่อยแน่นอนหมูยอหนังนะครับหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายแล้วก็หมูยอเห็ดหอมนะครับต้นตำรับหมูยอต้องหมูยอแม่ท้วนนะฮะและยังมีของฝากอีกมากมายครับมาหนองคายก็อย่าลืมแวะที่หมูยอแม่ท้วนนะฮะรวมถึงเรายังมีสาขาอีกมากมายหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาใหญ่ครับร้านหมูยอแม่ท้วนตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้ๆกันที่หน้าวัดศรีคุณเมืองครับสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟครับไปที่นั่นแวะเวียนกันได้หรือว่าใครไปที่ตลาดท่าเสด็จครับแวะที่สาขาร้านกาแฟเวียนในตลาดท่าเสด็จหรือว่าสาขาที่5ครับทางไปอุดรธานีครับสาขาปั๊มปตท.อัศวินนะครับทางไปอุดรธานีหรือว่าใครที่อยู่ขอนแก่นนะครับก็อิ่มอร่อยกับหมูยอแม่ท้วนกับเราก็ได้นะครับที่สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าของเรานะฮะทั้งหมูยอแล้วก็สินค้าของฝากอื่นๆนะครับโทรศัพท์042-422-884 042-422-884 หรือสั่งที่นะครับเว็บไซต์หมูยอแม่ท้วน www.maythuan.com นะครับ maethuan หรือว่าจะพิมพ์หมูยอแม่ท้วนใน Google ได้เลยนะครับจะเจอเราก็อย่าลืมสั่งซื้อนะครับกับของฝากหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายแวะเวียนกันได้ที่หมูยอแม่ท้วนครับ

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณเพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดให้ทุกการฟังคือการเรียนรู้ที่ไร้ขีดจำกัดแนะนำรายการสาระน่ารู้และรายการหนังสือเสียงเวลา 7:30 นถึง 8:00 นเสาร์อาทิตย์รายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งเวลา 5:00 นจันทร์ถึงศุกร์ 7:00 นถึง 18:00 นรายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการยิ้มแย้มแก้มใสจากวิทยุจุฬาเวลา 5:00 นเสาร์อาทิตย์ 17:00 นถึง 18:00 นรายการสาระที่มุ่งเน้นการสร้างความเท่าเทียมในสังคมรายการนับเราด้วยคนเวลา 19:30 นถึง 20:00 นรายการเพื่อสุขภาพรายการโรงหมอและรายการสุขภาพเวลา 5:23 นถึง 24:00 นรายการหนังสือเสียงนิยายและความรู้รายการห้องสมุดหลังใหม่เพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดย่อโลกความรู้สรุปมาให้คุณฟังติดตามกันเป็นประจำได้ที่ FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณ
2: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
3: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเตรียมนำเสนอร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยน่านและร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีสำหรับร่างพรบมหาวิทยาลัยน่านมีเป้าหมายยกระดับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาน่านเป็นสถาบันอุดมศึกษาขนาดเล็กที่มีคุณภาพสูงในระดับพื้นที่หรือ Innovation Sandbox University มุ่งพัฒนากำลังคนงานวิจัย PM 2.5 เศรษฐกิจ BCG และสังคมคาร์บอนต่ำพร้อมเปิด5คณะใหม่รองรับทักษะแห่งอนาคตและสังคมสูงวัยจบข่าวทวัชชัยเหอะกระโทกผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดศรีสะเกษอ่าน
4: วันนี้จะลูกเป็นไงวันนี้สนหรือเปล่าน่ารักหนูเป็นไรเขารักหนูเนาะรักจริง
5: ๆถึงรักลูกแค่ไหนก็พูดได้ไม่เต็มปากถ้าคุณยังไม่เลิกสูบบุหรี่ควันบุหรี่เป็นอันตรายต่อเด็กด้วยความห่วงใยจากมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
6: ่หมวกกันน็อกช่วยชีวิตได้ยังไงด้านนอกป้องกันแรงกระแทกโฟมรองด้านในลดอาการบาดเจ็บของสมองสายรัดใต้ขากันหมวกลื่นหลุดห่วงใครให้ใส่หมวกโดยสสส.
0: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มอยู่ทองบ่แพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเดอร์ป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเดอ
7: รวยไม่ไหวแจกหนักจัดสมลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ดื่ม

0: ลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้บลูโรสโรออนซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: รังทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือรังทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือรังจากไทยดีเซล S S S S

0: ีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์จเจอร์ยี่ห้อ4ด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ. 1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
2: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
3: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาคระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988 88

0: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: เข้าสู่ช่วงบางจากนะครับน้ำมันบางจากไฮดีเซล S นะครับพลังสะอาดแรงประหยัดน้ำมันทุกถังมีตังเหลือนะครับกับน้ำมันบางจากไฮดีเซล S นะครับตอบโจทย์ทั้งความคุ้มค่าและประสิทธิภาพสูงนะครับด้วยการเติมสารเพิ่มคุณภาพนะครับจากสหรัฐอเมริกาได้แก่ S Super Booster แล้วก็ S Super Purifier นะครับที่ช่วยเครื่องยนต์สะอาดป้องกันการอุดตันของหัวฉีดนะครับจึงทำให้เผาไหม้ได้สมบูรณ์เครื่องยนต์ทำงานเต็มสมรรถนะตอบสนองการขับขี่ได้ดีนะครับทั้งทางเรียบแล้วก็ทางชันใช้ได้กับทั้งรถเล็กแล้วก็รถใหญ่นะครับให้พลังงานแรงนะฮะให้พลังแรงแล้วก็ประหยัดน้ำมันมากยิ่งขึ้นเครื่องทนนะครับไม่ต้องคอยซ่อมบ่อยนะครับจ่ายค่าน้ำมันได้น้อยลงนะครับพิสูจน์ด้วยการใช้งานจริงแล้วว่าช่วยประหยัดน้ำมันได้เฉลี่ยมากถึง300 บาทต่อถังนะครับกับช่วงนี้ช่วงบางจากนะครับ

0: ชยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายไปกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: ยังก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339 What y'all talking about? Hip hop and R&B. That's all I want.
5: Hey, คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปลตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988 88
7: ฉันไม่ได้คิดเรื่องความรักฉันไม่

0: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: มาช่วงนี้ครับมากันที่หมู่ยอเมท้วนครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายนะฮะขอฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายกับหมู่ยอเมท้วนต้นตำรับหมู่ยอเมท้วนที่หลากหลายครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับมาเที่ยวเมืองหนองคายมาแวะเวียนกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูนะฮะสูตรพริกไทยสวนจ๋ายอครับสำหรับหมูยอทอดหมูยอหนังหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายแล้วก็หมูยอเห็ดหอมนะครับรวมถึงยังมีของฝากอีกมากมายนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนมาที่เมืองหนองคายแวะเวียนก็ได้ครับหมูยอแม่ท้วนเรามีหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาแรกนะฮะสาขาใหญ่ที่หมูยอแม่ท้วนตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายครับหรือที่สาขาวัดศรีคุณเมืองครับตรงข้ามวัดศรีคุณเมืองสาขาตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟครับไปที่นั่นแวะเวียนกันได้ครับสาขาในตลาดท่าเสด็จสำหรับผู้ที่ไปตลาดท่าเสด็จก็แวะเวียนได้ครับที่สาขาร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จหรือที่ทางออกนะครับไปทางอุดรที่ปั๊มน้ำมันนะสาขาปั๊มน้ำมันอัศวันทางไปอุดรนะครับแล้วก็มีที่เซ็นทรัลขอนแก่นนะครับสอบถามก็ได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์042-422-884 042-422-884รายละเอียดแล้วก็ของฝากสอบถามกันได้หรือไปดูที่เว็บไซต์ของเราครับค้นหาที่ Google หมูยอแม่ท้วนนะครับพิมพ์ไว้ได้เลยนะฮะแล้วก็ www.หมูยอแม่ท้วน.com ของฝากเมืองหนองคายอย่าลืมนะครับหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อที่คุณผู้ฟังจะพลาดไม่ได้ครับ

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
3: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
4: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเตรียมนำเสนอร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยน่านและร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีสำหรับร่างพรบมหาวิทยาลัยน่านมีเป้าหมายยกระดับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาน่านเป็นสถาบันอุดมศึกษาขนาดเล็กที่มีคุณภาพสูงในระดับพื้นที่หรือ Innovation Sandbox University มุ่งพัฒนากำลังคนงานวิจัย PM 2.5 เศรษฐกิจ BCG และสังคมคาร์บอนต่ำพร้อมเปิด5คณะใหม่รองรับทักษะแห่งอนาคตและสังคมสูงวัยจบข่าวทวัชชัยเหอะกระโทกผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดศรีสะเกษอ่าน
5: พี่จะลูกเป็นไงวันนี้สนหรือเปล่าน่ารักหนูเป็นไรเขารักหนูเนาะรักจริงจริง
6: ถึงรักลูกแค่ไหนก็พูดได้ไม่เต็มปากถ้าคุณยังไม่เลิกสูบบุหรี่ควันบุหรี่เป็นอันตรายต่อเด็กด้วยความห่วงใยจากมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
7: ่หมวกกันน็อกช่วยชีวิตได้ยังไงด้านนอกป้องกันแรงกระแทกโฟมรองด้านในลดอาการบาดเจ็บของสมองสายรัดใต้ขากันหมวกลื่นหลุดห่วงใครให้ใส่หมวกโดยสสส.
0: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 น.ถึง 6:00 น.อาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มอยู่ทองบ่แพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเดอร์ป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเดอร์

0: กลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On Song จากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไอดีเซลเอสเอส

0: ที่บางจาก
1: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียก BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ. 1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
2: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
3: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาคระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

0: Andy Francis
1: 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988 88

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: ทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกม.ข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM ซ้ายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเซรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาว่ายายเป็นกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อย่างก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายๆของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีกเหรอ
4: เอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: What y'all talking about? Hip-hop and R&B Now what I mean?
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
7: พิมพ์เลยแปะตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: กับช่วงนี้ครับช่วงหมูยอแม่ท้วนนะครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายต้นตำรับรสชาติเวียดนามมากกว่า40ปีนะครับของฝากเมืองหนองคายมาแวะเวียนเมืองหนองคายก็พลาดไม่ได้นะครับที่จะแวะซื้อแวะหากับหมูยอแม่ท้วนนะครับซึ่งมีมากมายหลากหลายเมนูที่เกี่ยวกับหมูยอนะครับผมไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูรสชาติแบบดั้งเดิมนะครับหมูยอหนังหมูยอเห็ดหอมมีหมูยอพริกไทยสวนนะฮะหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายนะครับมากมายหลากหลายเมนูนะฮะยังมีเมนูแหนมส้มมีจ๋ายอมียอเนื้อวัวด้วยนะฮะแล้วก็ยังมีเมนูสุดพิเศษนะครับที่หาทานได้เฉพาะบางช่วงเท่านั้นอันนี้ต้องลุ้นนะครับแล้วก็โทรสอบถามดูไม่ว่าจะเป็นข้าวต้มยวนไส้ทะลักนะครับทั้งหลากหลายสูตรนะครับความดึบหนัดรสชาติกลมกล่อมลงตัวนะครับกลิ่นหอมตามแบบฉบับโบราณโบราณของชาวเวียดนามนะครับซึ่งก็เลือกซื้อกันได้ที่หมูยอแม่ท้วนนะครับมีหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาใหญ่นะครับที่ถนนมีชัยเยื้องทางเข้าวัดลำดวนครับสาขาวัดศรีคุณเมืองครับตรงข้ามวัดศรีคุณเมืองสาขาตลาดท่าเสด็จนะครับที่ร้านกาแฟเบียดสาขาตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟหนองคายนะครับมีสาขาที่ปั๊มน้ำมันอัศวันทางออกอุดรธานีด้วยนะฮะแล้วก็มีที่สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นนะฮะใกล้ที่ไหนก็แวะเวียนกันได้นะครับแล้วก็โทรสอบถามรายละเอียดได้นะครับเพิ่มเติมได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์042-422-884นะครับ042-422-884ถ้าเป็นเพจ Facebook ก็ที่เพจหมูยอแม่ท้วนจัดส่งทั่วไทยนะฮะลองค้นหาดูนะครับแล้วก็เว็บไซต์ก็จะมี www.หมูยอแม่ท้วน.com แม่ท้วน.com นะแล้วก็ค้นหากันได้ที่ Google นะครับหมูยอแม่ท้วนนะฝากกันด้วยนะครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายหมูยอแม่ท้วน

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟเวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ไลน์มาก็ได้เนาะส่งรูปมาก็ได้จะโทรมาคุยก็ได้ในช่วงที่ชื่อว่าส่งข่าวเล่าเรื่องเอ๊ะมันเป็นยังไงเหรอเดี๋ยวฟังจิงเกิลก่อนนะจะได้เดี๋ยวจะอธิบายว่าช่วงนี้คืออะไรนะเต็มตัวนะส่งข่าวเล่าเรื่อง
2: ช่วงส่งข่าวเล่าเรื่อง
1: เป็นยังไงครับเด็กๆส่งข่าวเล่าเรื่องเนาะก็เด็กๆได้เจออะไรมาบ้างได้พบเห็นอะไรบ้างนะครับตั้งแต่เช้ามาจนถึงเวลาที่ฟังรายการนี้อยู่เลยนะเล่าได้เลยส่งข่าวได้เลยเนาะไปเรียนมาอะไรมีกิจกรรมอะไรวันนี้มีอะไรที่สนุกบ้างเลยวันนี้มีอะไรที่รู้สึกไม่ค่อยดีเลยเนาะก็ส่งข่าวเล่าเรื่องได้ตลอดเลยนะอยากฟังนะครับหรือระหว่างกลับบ้านนี่เพ้นอะไรเจออะไรก็ได้เลยหรือว่าพรุ่งนี้จะไปทำอะไรจะมีกิจกรรมอะไรที่ต้องไปเนาะก็ส่งข่าวเล่าเรื่องได้เช่นกันเนาะ
3: ค
1: ่
3: ะ
1: นี่แหละครับ4ช่วงครับ
3: ค่ะก่อนจะแนะนำตัวเองนะคะพี่หมีเขาส่งภาพกิจกรรม เป็นภาพถ่ายนะคะส่งมาทางไลน์นี่แหละค่ะเด็กๆค่ะใครมีกิจกรรมที่ไม่อยากโทรก็ได้แต่ว่าส่งมาทางไลน์จะเราจะเห็นรูปด้วยนะคะ
1: ใช่เลย
3: มาทางไลน์แอดจูลาเรดิโอนี่แหละค่ะที่พี่หมีส่งมาเป็นกิจกรรมของน้องชีสในวันศุกร์นะคะเขานั่งทำกิจกรรมที่เกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมนะคะมีคุณครูนั่งกำกับอยู่ด้วยทำจากแกนทิชชู่นะคะที่ใช้หมดแล้วสีน้ำตาลเนี่ยเด็กๆค่ะเอามาทำนั่นทำนี่เป็นรูปต่างๆนานาแล้วก็มีอันที่ประพันธ์ชอบมากก็คือน่าจะเป็นเศษกระดาษไหมคะที่มาขยำยำยำรวมกันนะคะแล้วก็ทำเป็นหน้าหมู มีหูด้วยไม่รู้ใช่หมูเปล่านะคะ
1: ครับ
3: แล้วก็มีระบายสีกันเด็กๆก็มีความสุขน่ายิ้มแฉ่งกันเลยค่ะขอบคุณที่บอกกิจกรรมมานะคะและอะไรกันและเราก็จะแนะนำตัวเองแล้วนะคะ
1: ใช่เลยครับ
3: ประพันธ์ค่ะมี2ฉายาจอมแบ่งปันและไส้เดือนค่ะ
1: แล้วก็พี่แมวคนรักแมวครับเดี๋ยวเราจะแนะนำผู้ช่วยของเราที่มีฉายาทุกคนเลยคนแรกพี่นุชคนเก่งคอมพิวเตอร์นะครับพี่นุชก็สร้าง Facebook ยิ้มแย้มแก้มใสเรดิโอเอาไว้นะครับเข้าไปดูได้เลยนะเด็กๆนั้นจะมีรายการยิ้มแย้มแก้มใสที่ผ่านมาเยอะแยะมากมายเลยอยู่ในนั้นเต็มเลยเนาะเข้าไปดูก็จะได้ฟังนิทานกันนะครับฟังเพลงเด็กด้วยและได้ดูการ์ตูนน่ารักน่ารักฝีมือของคนนี้แล้วครับลุงโตคนตัวโตชอบวาดการ์ตูนนะครับผู้ช่วยของเราอีกหนึ่งคนแล้ววันนี้ผู้ควบคุมเสียงของเราก็คือพี่แว่นฉายาพี่แว่นโนบิตะจากจุฬาเรดิโอพลัสครับ
3: ค่ะพูดถึงยิ้มแย้มแก้มใสเรดิโอเฟซบุ๊กนี่นะคะยังไม่มีใครสวัสดีคุยกับเราเลยเด็กๆค่ะคุณพ่อคุณแม่ค่ะเข้ามาคุยกันที่ Facebook อันนี้นะคะยิ้มแย้มแก้มใสเรดิโอเป็นภาษาไทยนะคะสวัสดีชื่อนั้นชื่อนี้แนะนำตัวมาก็ได้นะคะแล้วก็บอกว่าอยากที่จะให้ถามคำถามเรื่องนี้เพราะลูกเนี่ยมีปัญหาเรื่องนี้หรือว่าลูกเนี่ยมีความสามารถด้านนี้อยากจะแบ่งปันประสบการณ
1: ์ได้เลย
3: เขียนมาเลยค่ะเราจะได้มีเรื่องราวดีๆได้มาถามเด็กๆคนอื่นๆด้วยเป็นประโยชน์ด้วยนะคะอย่าลืมนะสวัสดีมาด้วยนะคะพระพันอ่านอยู่นะพี่แม่อ่านไหม
1: อ่านครับก็จะ
3: แล้วถ้ามีใครแบบคุยกับเราเราจะดีใจมากเลยนะจะหมูบอกผมก็จะดีใจครับนะคะพ่อหมูก็แนะนำตัวเองเลยค่ะ
1: จ้ะได้เลยครับผมหมูครับเมื่อกี้เจ้ากบร้องไปแล้วเจ้าไก่ก็ร้องบ้าง
3: พี่กระดิ่งก็ร้องเพลงตั้งแต่ต้นรายการนะคะ
1: เสียงกันเยอะเลย
3: แล้วก็มีข่าวต่อจากพี่หมีอีกนิดนึงนะคะเป็นข่าวสั้นมากๆคือเขตบางซื่อฝนตกครับนะฝนตกแล้วเขตที่ตรงไหนเขาเรียกเขตอะไรตรงนี้ค่ะพี่แมว
1: ตรงนี้เขตปทุมวัน
3: ปทุมวันก็มีตกนิดๆเป็นไปปรอยเป็นละอองน้ำอ่ะเด็กๆนะคะก็เดินมาก็ไม่ได้เปียกอะไรนะคะ
1: ค
3: เดินอย่างเร็วแล้วพอดีมีต้นไม้ใหญ่เยอะ มันก็เลยร่มเลยเห็นไม่เห็นประโยชน์ของต้นไม้ไหมคะนอกจากร่มเงาเวลามีแดดจัดๆแล้วเนี่ยเราก็เดินใต้ต้นไม้โอ้เย็นสบายแล้วหายใจสะดวกอีกเพราะต้นไม้ให้ออกซิเจนเรา
1: ใช่ถ้าต้นไม้ใหญ่ๆแล้วมีร่มมีใบหนาๆเนี่ยนะโอ้กันฝนได้ด้วยนะ
3: ใช่นี่ไงที่ประพันธ์เดินมาตามร่มไม้เนี่ยร่มไม้ก็จะแบบโอ้สบายเอาไม่โดนฝนเลยทำไมถึงรู้ไม่โดนฝนเราก็รู้สึกด้วยถูกแล้วก็ถูกอีกอันนึงเรามองที่พื้น มันจะเป็นปูนแห้งๆไง
1: แห้งใช่
3: เพราะรอบๆจะเปียก
1: เปียก
3: เห็น
1: ไหมนะครับ
3: ฉะนั้นก็ประโยชน์ต้นไม้มากมายมหาศาลโตขึ้นเด็กๆหายายาเล็กๆเนี่ยแล้วก็ปลูกต้นไม้กันนะคะโตๆก็ปลูกได้โตขึ้นก็อย่าไปตัดต้นไม้เลยนะคะประโยชน์ทั้งนั้นค่ะนะคะเด็กๆค่ะยิ้มแย้มแก้มใสเราก็แนะนำตัวเองแล้วครบหมดได้ไหมคะ
1: ครบหมดแล้วครับ
3: แล้วก็บอกแล้วว่าจะได้ฟังอะไรบ้างนะคะมีทั้งคำถามนิทานเพลงเด็กแล้วก็ส่งข่าวเล่าเรื่องเราจะเริ่มแล้วนะคะลืมถามว่าทุกคนสบายดีไหมคะตัวเล็กๆของเราเนี่ยค่ะที่เป็นผู้ฟังรายการแล้วคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายสบายกันดีนะคะยิ้มเข้าไว้ค่ะโอ้พูดถึงสบายกันดีไหมวันนี้ก็มีความสุขมากใช่ไหมคะ
1: ใช่เลยครับ
3: สุขเรื่องอะไรพี่แมว
1: ก็เด็กไทยของเรานะครับใช่ไหมครับน้องเนเน่นะครับก็ไปแข่งขันในรายการอเมริกันก็ต์ทาเลนต์แล้วก็เป็นผู้ชนะเลิศ
3: เขาแข่งขันอะไรอะคะ
1: ก็แสดงความสามารถที่มีน้องเนเน่เนี่ยเช่นร้องเพลงแสดงมายากลแสดงเต้นอะไร
3: แต่ของน้องเนเน่คือทำอะไรคะ
1: เล่นกีตาร์เพลงร็อกแล้วก็ร้องเพลงด้วย
3: โอ้
1: ยากนะเราต้องทำสองอย่าง
3: สมองต้องแยกให้ได้เลย
1: ใช่ต้องเล่นด้วยแล้วก็ต้องร้องด้วย
3: ก็ทำได้เพราะว่าเขาฝึกค่ะ
1: เขาฝึกมานาน
3: ครับก็ขอแสดงความยินดีกับน้องแพรวเนเน่รอยัลนะคะคว้าแชมป์อเมริกาก็ต์ทาเลนต์นะคะซึ่งเมื่อเช้านี่เองที่เรารู้กันแล้วโอ้ทุกคนตื่นเต้นกันมากเลยแล้วดีใจเพราะเขาได้เป็นแชมป์ที่ดีใจเพราะเขาได้แชมป์เพราะแล้วทำไมรู้ไหมเพราะว่าถ้าเรามองไปเนี่ยเขามีความอดทนเรียนรู้ตั้งใจเห็นไหมแล้วก็ฝึกฝนนิ้วก็เจ็บบางทีนะใช่ไหมคะมันจะด้านเลยล่ะแล้วเขาก็ประสบความสำเร็จเห็นไหมคะอดทนฝึกฝนค่ะตั้งใจนะคะเด็กๆดูแล้วเป็นไงบ้างอยากเอาเป็นแบบอย่างไหมคะเรื่องดีๆแบบนี
1: ้แล้วที่พี่แมวชอบคือพูดถึงดนตรีล็อกตอนแรกตั้งแต่ประกวดแรกๆคิดว่าอุ๊ยน้องอาจจะแต่งชุดเหมือนแบบฝรั่งไงเป็นเสื้อหนังมีอะไรแต่ว่าไม่ใช่เลยแต่งชุดผ้าไทยหมดเลย
3: ค่ะแล้วอีกอย่างที่ชอบมารยาทงามมากโอ้มีการว่าอย่างอ่อนน้อมมากนะคะยิ้มแย้มแจ่มใสฝรั่งยังงงเลยว่าเอ้ยทำไมคุยดูกันตอนที่ไม่ได้เล่นกีตาร์นะยืนนิ่งๆแล้วบอกเรียบร้อยนุ่มนิ่มไปหมดเลยแต่พอร้องเพลงเท่านั้นแล้วก็เป็นอีกบุคลิกนึงเลยนะคะซึ่งทั้งหมดนี้ที่ความสำเร็จที่เกิดขึ้นน้องมีความตั้งใจมีความชอบก่อน
1: ชอบ
3: แล้วก็ตั้งใจแล้วก็มีอีกอันนึงอีกเรื่องนึงคุณพ่อคุณแม่เนี่ยคอยดูแลสนับสนุนอย่างยิ่งนะคะก็ช่วยกันครบทั้งทุกคนในครอบครัวน้องเนเน่ก็เลยประสบความสำเร็จในวันนี้ก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะพี่เนเน่ค่ะแล้วเราก็จะเริ่มรายการยิ้มแย้มแก้มใสของเรานะคะวันนี้วันพฤหัสที่24กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะช่วงแรกจะเป็นคำถามนะคะในช่วงฟังดีๆมีคำถาม
4: ช่วงฟังดีๆมีคำถาม
3: เด็กๆคะสมมุติว่าเราอยู่ที่โรงเรียนแล้วเราเดินเข้าห้องน้ำแล้วเราก็เข้าห้องน้ำเสร็จแล้วปุ๊บเขาบอกมองไปเอ้าทำไมห้องข้างๆไฟเปิดอยู่ประตูก็เปิดไม่มีใครอยู่เลยนี่นา
1: เ
3: อออีกตั้งสองห้องก็เปิดอยู่ไฟก็เปิด
1: เปิดหมดเลย
3: เออมีคนเปิดไฟทิ้งไว้ในห้องน้ำที่โรงเรียนเด็กๆจะทำอย่างไรบอกกันด้วยนะคะ
1: ครับ
3: จะปล่อยทิ้งไว้หรือจะทำยังไงไม่ใช่บ้านเรานี่นา
1: ครับ
3: หรือยังไงคะ
1: ที่โรงเรียนเนาะไม่ใช่บ้านเราสักหน่อยเนาะเด็กๆครับเด็กๆไปเข้าห้องน้ำที่โรงเรียนพอเสร็จธุระปุ๊บเอ๊ะห้องข้างๆไม่มีคนอยู่ใช่ไหมพระพัน
3: ธ
1: ์แต่ไม่ปิดไฟเออตั้งสองห้องเนี่ยเออทำไมถึงเปิดไฟเอาไว้เด็กๆจะทำยังไงครับเนาะแล้วแต่เด็กๆนะเอออันนี้ไม่ใช่ที่บ้านเรานะที่โรงเรียนนะ
3: แม้แต่ที่บ้านเรานี่แหละ
1: เหร
3: อโอ้ถ้าเกิดขึ้นอ่ะก็ทำยังไงเหมือนกันเลย
1: เหมือนกันเลย
3: เปิดไฟทิ้งไว
1: ้นะครับได้เลยเด็กๆตอบมาเล่นได้เลยนะครับเออจะตอบมาก็โทรศัพท์ก็ได้นะ022183975-7นะครับ022183975-7ครับ
3: อยากจะพิมพ์ได้นะเด็กๆ
1: ค
3: ่ะ LINE @jula radio ค่ะ
1: ครับ
3: LINE @jula radio สะกดนะคะ CHULARADIO ค่ะ CHULARADIOมีไหมคะเห็นพี่แว่นขยับรับโทรศัพท์ยังไม่มีแสดงว่าเด็กๆตั้งใจจะฟังนิทานกันก่อนนะคะพอนิทานจบค่อยกริ้งก็ได้เด็กๆค่ะนะคะมาฟังนิทานกันในช่วงสนุกจังฟังนิทาน
4: ช่วงสนุกจังฟังนิทาน

0: แล้วครับติดๆครับนิทานชุดแมวลายกับกระต่ายหูยาวนะครับวันนี้เสนอตอนของฝากจากเจ้าหมูป่านี่นะครับแมวลายกับกระต่ายหูยาวเขาก็อยู่ในป่าแล้วก็มีเพื่อนสัตว์ทั้งหลายมากมายเลยนะนี่ส่วนบ้านของกระต่ายหูยาวนี่เขาอยู่ที่ไหนนะเนี่ยอยู่ที่เป็นโพรงใต้ดินนะครับนี่กระต่ายหูยาวเป็นโพรงใต้ดินนะครับแต่ว่าสัตว์ทุกตัวถ้าจะมาหากระต่ายหูยาวนี่ไม่ยากหรอกเพราะว่าบ้านที่เป็นโพรงใต้ดินของกระต่ายหูยาวเนี่ยเขามีอะไรเป็นจุดสังเกตประพันธ์รู้ไหม
1: ไม่รู้ค่ะ
0: มีดอกไม้ปลูกอยู่หน้าบ้านเต็มเลย
1: ดอกอะไรคะ
0: หลายดอกเลยอ่ะเต็มเลยดอกรู้สึกจะมีอะไรนะดอกดาวกระจายนี่เขาชอบมากเลยมันสวยดีหลายสี
1: สีอะไรคะ
0: สีแดงก็มีสีเหลืองก็มีเนาะสีม่วงก็มีนะเออนี่แหละเพราะฉะนั้นไม่ยากเลยนะครับวันหนึ่งเจ้าหมูป่าตัวโตเดินมาแล้วบนหลังมีห่อผ้าห่อไม่เริ่มเลย
2: โอ้ยหนัก
0: ป่าตัวโตเดินมานะครับเดินมาก็เจอเจ้าตัวตุ่นกำลังขุดดินอยู่หมูป่าตัวโตก็ถามสวัสดีตัวตุ่นฉันกำลังจะหาทางไปบ้านกระต่ายหูยาวช่วยชี้ทางหน่อยได้ไหม
2: โอ้ยไม่ไกลไม่ไกล
0: เหรอ
2: เออโดนตึงตรงไปตรงนี้นะแล้วก็จะเห็นต้นไม้ใหญ
0: ่ๆ
2: นะจากนั้นก็จะมีดอกเริ่มมีดอกไม้แล้วล่ะสังเกตไกลแล้วล่ะจากนั้นที่หน้าโพรงกระต่ายเนี่ยดอกไม้เต็มเลย
0: เออหาไม่ยากสิอย่างนี้เนาะขอบใจนะคุณตัวตุน
2: ไม่เป็นไร
0: แล้วเจ้าหมูก็เดินไปนะครับก็จริงเลยไปตามทางนั้นเห็นโอ้เห็นดอกไม้ปลูกเต็มเลยเนาะพอไปถึงปุ๊บเจ้าหมูก็เคาะประตูเลยเคาะอีกทีสิกระต่ายหูยาวก็เปิดประตูแอดออกมาบอกใครมานะนี
2: ่จำได้ไหมเสียงอุดนะฉันน่ะหมูไง
0: อ้าวหมูป่านี่เอง
2: โอ้ยหนักวางก่อนนะ
0: เข้าวางนะครับคุณหมูป่าก็ได้บอกว่าคิดถึงกระต่ายหูยาวว่าแต่ก่อนกระต่ายหูยาวนั้นเอาแครอทไปฝากเป็นประจำเลย
2: แล้วทำไมตอนนี้หลังโก่งแล้วล่ะเจ้าหมู
0: โอ้ยก็แบกของมาหนักสิ
2: โอ้โห
0: เนี่ยเดี๋ยววางก่อนนะโอ้โหหนักนะเนี่ยวางนั่งตุบเล
2: ยแล้วแบกมาทำไมเดินมาไกลซะด้วยน่ะ
0: ก็เอามาฝากกระต่ายหูยาวนะสิ
2: ฮะ
0: อ
2: ุ้ยอะไรเนี่ย
0: นะแล้วหมูป่าก็แกะห่อผ้าที่แบกมานะครับปรากฏว่าเป็นแตงโมครับผลเริ่มเลยผลนี่ใหญ่กว่ากระต่ายหูยาว2เท่าเลย
2: ว้าว
0: ใหญ่เปิ่มเลยเจ้าหมูป่าก็บอกว่าเนี่ยเนาะวันไปเยี่ยมญาติที่อยู่ทางทิศตะวันออกของป่าแถวนั้นมันมีแตงโมขึ้นเต็มเลย
2: หู
0: แล้วญาติเขาก็พาให้กินโอ้โหมันอร่อยมากเลยอ่ะก็นึกถึงกระต่ายหูยาวเลยเนี่ยล่ะ
2: เพื่อนที่ดีนะเนี่ย
0: แบกแตงโมมานะเนี่ยเนี่ยดูสิเนื้อหวาน
2: ยังไม่ได้กินเลยยังไม่พิ้วๆเลยอ่ะ
0: มาแบ่งกันกินเถอะอย่ารอเลยนะครับกระต่ายหูยาวก็ผ่าแตงโมเป็นชิ้นๆโหแต่ลูกมันใหญ่จริงๆสักพักเจ้าตัวตุ่นก็โผล่ขึ้นมากินอะไรกันกินด้วยกินด้วย
2: มาเลยมาเลย
0: เจ้าเมนก็โผล่มาโอ้ยกินด้วย
2: เอานั่งลง
0: แมวลายก็เดินมาแต่ไกลร้องแง้วๆเลยครับว่าอยากกินแตงโมจังเลย
2: จะอย่าลืมล้างมือก่อนนะทุกตัว
0: ได้ล้างมือนะครับจากนั้นนะครับหมูป่ากระต่ายหูยาวตัวตุ่นตัวเม่นแมวลายก็กินแตงโม
2: งำ
0: โอ้โหเด็กๆเคยกินไหมแบบแตงโมฉ่ำๆเนื้อแดงๆเนาะ
2: งำงำ
0: โอ้โหอร่อยจริงเลยนะ
2: งำงำ
0: โอ้โหโอ้โหดูสิมือเหนียวเลยเดี๋ยวต้องไปล้างมืออีกแล้ว
2: ใช่อย่าเลียนะอย่าเลีย
0: ไม่เลียก็นั่งคุยกันหนูนะครับกระต่ายหูยาวก็ถามเจ้าหมูโอ้โหมันอร่อยมากเลยแตงนี่แสดงว่าอยากกินนี่ฮะเนาะแต่ว่าทิศตะวันออกบ้านญาติคุณหมูป่าอยู่ไกลไหม
2: ไกลมากฉันไม่แบกแล้วนะ
0: เหรอ
2: โอ้โหหนักมาก
0: นั่นสิเมื่อกี้ฉันผ่าดูว่าลูกมันก็ใหญ่นะเนี่ย
2: ใช
0: ่แต่ป่าแถวนี้มันไม่มีแตงโมเลยฉันก็อยากจะกินเน
2: ี่
0: ย
2: หมดแล้วอ่ะ
0: ทำไงดีอยากกินแตงโมเนาะก็คุยกันใหญ่เลยโดยเฉพาะเจ้าตัวตุ่นกับตัวเม่นนี่แบบอยากกินแตงโมว่าเลยบอกโอ้ต้องเคยกินแตงโมอร่อยขนาดนี้นะ
2: โอ้ยเสียดายเนาะแถวนี้ไม่มีใครปลูกซะด้วย
0: ใช่แต่พอดีครับเด็กกระต่ายหูยาวนี่เขาเป็นนักปลูกผักไงเขาก็บอกนึกออกแล้วนี่ไงที่เรากินเห็นไหมเราทิ้งเมล็ดแตงโมไว้เต็มเลย
2: เฮ้ยใช่ๆๆ
0: แต ถ้าเราเก็บไปปลูกมันก็ขึ้นมาเป็นตังโมเยอะแยะเลยสิ
2: จริงๆเหรอเม็ดเล็กๆเนี่ยนะ
0: เออไม่รู้เหมือนกันยังไม่เคยปลูกเลย
2: เพราะว่าลูกแตงโมลูกเบลอแล้วมันจะเกิดจากเม็ดเล็กๆได้ยังไง
0: ก็ไม่รู้เหมือนกันนะสิ
2: เฮ้ยลองดูก็ได้นะ
0: ฉันเคยปลูกผักก็ใช้เมล็ดพันธุ์มันก็ขึ้นนะ
2: โอ้จริงด้วยเนาะ
0: เอาลองดูนะครับโอ้ตอนนี้ได้ความแล้วครับทั้งหมูป่าทั้งกระต่ายทั้งตัวเม่นตัวตุ่นแล้วก็แมวลายก็บอกงั้นเราปลูกแตงโมกันเถอะ
2: อ
0: ันนี้ก็ลงมือเลยนะครับกระต่ายหูยาวนี่ถึงแม้จะปลูกผักเก่งแต่ยังไม่เคยปลูกแตงโมแต่ไม่เป็นไรลองดูได้เนาะแต่นี่ช่วยกันหมดเลยครับทั้งแมวลายกระต่ายหูยาวหมูป่าทั้งเม่นทั้งตัวตุ่นนะครับช่วยกันเลยโอ้ยทำแปลงลงใหม่เลยแล้วก็หยอดเมล็ดลงไป
2: ใช่ใช่ใช่เดี๋ยวผสมดินก่อนนะ
0: เอาดีดี
2: เอาดินต้องดีดีนะไม่งั้นไม่ขึ้นนะ
0: ใช่
2: เอาดินอันนี้ผสมกับอันนี้นี่นี่กากมะพร้าวด้วยนะ
0: โอ้โห
2: เออมันจะได้ชุ่มฉ่ำเก็บน้ำหน่อยหน่อยไม่เก็บเยอะนะแล้วก็ใส่ปุ๋ยปุ๋ยคอกอ่ะนะที่ไม่ใช่เคมีนะผสมผสมไปแล้วก็เอาละเตรียมดินเสร็จแล้ว
0: ใช่เลยนะครับก็ไต่หูยาวแล้วเพื่อนๆก็หว่านเมล็ดแตงโมลงไปเยอะเลยนะครับแล้วก็ดูแลทุกวันเลยพอว่างจากปลูกผักก็ดูแลเรื่อยๆแต่ว่าอุ้ยหว่านไปน่าจะสัก50เมล็ดได้มั้งแต่ว่าไม่ค่อยจะงอกเลยอ่ะก็ไม่เป็นไรลองดูก่อนค่อยๆลดน้ำไปเวลาก็ผ่านไปนะครับโอ้โหเด็กๆรู้ไหมตอนนี้มันมีเมล็ดแตงโมมันขึ้นเป็นต้นกล้าเขียวๆเล็กๆขึ้นมาแล้ว
2: โอ้ยเป็นตุ่มๆเขียวๆเห็นไหม
0: นี
2: ่โอ้ยดีใจดีใจ
0: ขึ้นมา5ต้นแน่
2: ใช่หรือเปล่าเนี่ย
0: ใช่ๆก็ตรงนั้นล่ะที่เราปลูกฝังเอาไว้เนาะเออนั้นก็ต้องดูแลให้ดีๆเนาะดูสิจาก50เมล็ดเหลือ5ต้นเองแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะ
2: มันจะมีแมลงอะไรมากินมั้ยเนี่ย
0: ก็ต้องดูแลให้ดีๆนะเนี่ยนะมาดูแลกันนะครับเด็กๆครับตอนนี้นะครับทุกวันเลยนอกจากจะปลูกผักแล้วเนี่ยนะครับกระต่ายหูยาวแมวลายตัวตุ่นตัวเม่นและเจ้าหมูป่าทุกตัวก็ผลัดกันทำหน้าที่มาดูแลต้นกล้าของแตงโมนี้นะครับตอนนี้ต้นกล้านี่โตขึ้นมาทั้งเยอะแล้วนะเนี่ยนะ
2: โอ้ย
0: เด็กๆมาเอาใจช่วยกันนะว
2: ่
0: าแมวลายกระต่ายหูยาวและเพื่อนๆจะได้กินแตงโมกันเมื่อไหร่นะครับ
2: โอ้ยมันเริ่มเลื้อยลงที่ดินแล้วนะเนี่ย
0: ใช่เลยนี่แหละครับเด็กๆครับจบแล้วครับ
2: จบแล้วเอ๊ะถ้าเรารออีกสักกี่วันจะได้กินน่ะต้องไปถามกระต่ายหูยาวนะ
0: ใช่เลย
2: นะหรือเด็กๆก็ลองปลูกเองจะได้รู้ว่ากี่วัน
0: เดี๋ยวถ้าได้กินเมื่อไหร่ก็คงมาบอกเราในนิทานแน่นอน
2: นะคะ
0: นะครับ
2: จบแล้วกระต่ายหูยาวกับอะไรนะคะ
0: แมวลาย
2: แมวลายแล้วก็มีพี่หมู
0: นะ
2: พี่หมูหมูป่าที่มีจิตใจดีงามแบ่งปันเพื่อนฝูงเห็นอะไรอร่อยๆก็เอามาฝากเพื่อนทั้งที่มันก็หนักอึ้งแล้วเนี่ยน่ารักมากพี่หมูค่ะเอาล่ะเด็กๆเอาในนิทานเราจบแล้วเรามีคำถามอยู่นะคะ
0: ครับคำถามเราก็คือเด็กๆไปเข้าห้องน้ำที่โรงเรียนแล้วเด็กๆมองเห็นว่าเอ๊ะทำไมห้องข้างๆเนี่ยไม่มีใครใช้ห้องน้ำแล้วทำไมยังไม่ปิดไฟเลยเออยังเปิดไฟอยู่เลยเนี่ยเด็กๆจะทำยังไงครับนะเปิดไฟอยู่เลยอ้าวเด็กๆจะทำยังไงครับตอบได้เลย02-218-3975-7ครับ02-218-3975-7ครับ
2: มีมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะน้องปันฉายาเจ้าหญิงค่ะ
2: ปันเจ้าหญิงสวัสดีค่ะ
0: นานเลยเนาะน้องปันจะตอบคำถามว่ายังไงดีคะ
1: จะตอบว่าไปตรวจห้องนั้นดูถ้าห้องนั้นผิดปกติหนูก็จะไปเข้าห้องอื่นค่ะ
0: เหรอคือมันไม่ได้เป็นอะไรอะค่ะน้องปันก็เข้าห้องน้ำแล้วตอนนี้ห้องข้างๆที่ไม่มีใครใช้แล้วเนี่ยเขาไม่ได้ปิดไฟอะค่ะน้องปันจะทำไงคะ
1: ก็จะลองใช้ดู
0: ลองใช้ดูเหรอค่ะแล้วไฟทำไงครับ
1: ใช่ค่ะ
0: พอใช้เสร็จแล้วจะเปิดไฟทิ้งไว้ไหมคะหรือยังไง
1: เปิดไฟทิ้งไว้ค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อเปิดไฟทิ้งไว้เนาะนะครับ
1: ไม่ใช่ค่ะปิดไฟค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อปิดไฟเนาะเออเนาะทำไมต้องปิดไฟล่ะคะไม่เปิดทิ้งไว้เหมือนเดิม
1: จะได้ประหยัดไฟค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อจะได้ประหยัดไฟแล้วน้องปันเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ จริงๆหรือเปล่าครับ
1: ไม่เคยเจอค่ะหนูเคยเจอแต่ห้องน้ำไฟดับค
0: ่
1: ะ
0: อ๋ออันนี้ไฟดับเลย
2: แล้วทำยังไงคะ
0: เอออันนี้ก็เป็นอีกปัญหาหนึ่ง
1: หนูต้องไม่เข้าห้องนั้นค่ะเพราะหนูไม่เห็นแสงเลยค่ะ
2: อ๋อเหรอ
0: เนาะ
2: แล้วมันนานไหมคะกว่าที่ห้องนั้นจะมีไฟมาเปลี่ยน
1: ีใครมาเปลี่ยนเลยค่ะ
2: โอ้หรือว่าคุณครูไม่ทราบเน
0: า
2: ะ
0: นะเดี๋ยวต้องมีคนไปแจ้งคุณครูแน่เลยเน
2: า
0: ะ
2: เผื่อว่าน้องปันต้องไปแจ้งคุณครูแล้วคุณครูขาห้องน้ำมันมืดนะคะ
0: ห้องที่สามนะคะมืดตึ๊งเลย
2: อันนี้ก็น่าสนใจนะเผื่อว่ามันจะได้ใช้เพิ่มขึ้นนะคะแต่ว่ามีเจอจากห้องน้ำมืด
0: ครับ
2: แล้วห้องน้ำที่โรงเรียนสะอาดไหมคะ
0: อืมเป็นไงคะ
1: สะอาดค่ะ
2: เยี่ยม
0: อืมครับวันนี้มีอะไรส่งข่าวไหมคะน้องปัน
1: มีค่ะ
0: ค่ะส่งข่าวได้เลย
1: พรุ่งนี้หนูจะสอบค่ะ
0: จะสอบแล้วเราต้องสอบกี่วันคะเนี่ย
1: สอบ3วันค่ะวันแรกสอบห้องเดียวค่ะส่วนวันที่วันจันทร์ก็หยุดเพราะว่าเขาหยุดให้อ่านหนังสือส่วนน้ำปอนหนึ่งเขาก็มาสอบแต
0: ่
1: ที่ป.2ก็สอบวันอังคารน้องหนึ่งสอบวันพุธหนูสอบวันพฤหัสวันอังคารกับวันพฤหัสที่หนูสอบแยกห้องกับเพื่อนค่ะ
2: โอ้โห
0: เนาะแล้วก็ปิดเทอมเลยใช่ไหมคะตอนประสอบแล้วเสร็จแล้ว
1: แล้วก็วันที่2หนูก็เข้าค่ายในนาลีวันที่3ตุลาคมหนูก็
0: ค่ะ
1: ปิดเทอมค่ะ
0: ได้เข้าค่ายก่อนปิดเทอม
2: แล้วเข้าค่ายในกี่วันคะ
1: 1วันค่ะ
0: 1วัน
2: ก็ไม่ได้ค้างคืนนะคะ
0: นะคะ
1: ไม่ค่ะแต่หนูคิดว่าที่ป.4 5 6น่าจะค้างคืนค่ะ
2: แล้วหนูอยากค้างไหมถ้าโตขึ้นอ่ะถ้าให้เขาค้างให้เขาให้ค้างอะค่ะ
1: อยากค
2: ่
1: ะ
2: เดี๋ยวเขาก็ตื่นเต้นนะที่นอนนอกบ้านอาจจะกลัวๆนิดหน่อยคิดถึงพ่อแม่นิดหน่อย
0: ก็มีเพื่อนๆอยู่เยอะไม่เป็นไรสนุก
2: ปิดเทอมหนึ่งเดือนใช่ไหมคะ
0: ครับ
2: น่าสนใจมากแล้วก็ให้เด็กๆลองคิดดูนะคะถ้าเด็กๆปิดเทอมต้องเดือนนึงอะจะทำอะไรที่มันสนุกมีประโยชน์น่าสนใจนะคะ
0: คร
2: ับ ตอนนี้ขอเพลงใช่ไหมครับ
0: เอาเพลงอะไรดีครับน้องปั่น
1: ไม่ขอค่ะ
0: อ๋อไม่ขอนะไม่เป็นไรค่ะ
2: ค่ะขอบคุณนะคะน้องปั่นจ๋า
0: ครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: สวัสด
1: ี
0: ค
1: ่
0: ะ
1: สวัสด
2: ีค่ะไม่ขอนะคะน้องปั่นไม่ชอบฟังเพลงเด็กหรอไม่เป็นไรเดี๋ยวพ่อพันเปิดให้ฟังเองวันนี้มีเพลงสนุกน่ารักด้วยมีโทรศัพท์ค่ะ
0: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะน้องของขวัญสายยาวาดรูปค่ะ
0: ของขวัญถ้าของขวัญไปเข้าห้องน้ำแล้วปรากฏว่าห้องข้างๆเนี่ยไม่มีใครอยู่ไม่มีใครใช้เลยแต่ว่าเขามีไฟเปิดทิ้งเอาไว้นี่ของขวัญจะทำยังไงดีคะ
3: ก็ปิดค
0: ่
3: ะ
0: อ๋อเดินเข้าไปปิด
2: ทำไมไปปิดด้วยคะไม่ใช่เรื่องของเราซะหน่อยนึง
3: รอห้าหนูห้าเราไม่ปิดเพราะว่าถ้าเราไม่ปิดก็ไฟก็เปลืองไฟด้วยกันก็ปิดค่ะ
0: เปลืองไฟด้วยเนาะแล้วของขวัญเคยเจอแบบนี้จริงๆไหมคะเคยไหมเคยเจอไหม
3: น่าจะเคยค่ะไฟมันดับไปปิดดับเปิดนั่นแหละไฟห้องน้ำหนูค่ะ
2: อันนี้ที่โรงเรียนใช่ไหมคะ
0: ใช่ไหมคะ
3: ที่บ้าน
0: อ๋อที่บ้าน
2: ที่บ้านแล้วถ้าเป็นที่โรงเรียนนะคะ
0: อ
3: ื
0: ม
3: ก็ยังปิดจะมาเลย
2: ที่โรงเรียนจะปิดให้เขาไหมคะหรือไม่ปิด
0: ปิดไหม
3: ปิดให้เราค
0: ่
3: ะ
0: ปิดให้เขาเหม
2: ือ
0: น
2: ก็ไม่ใช่ของเราซะหน่อยนึงเราก็ไม่ได้เปลืองซะหน่อยเราไม่ได้เสียตังค์ค่าไฟนี่จ้ะ
0: ทำไมคะ
2: ปิดทำไมอะคะ
3: หนูก็ช่วยเขาปิดค่ะ
0: จะได้ประหยัดด้วยดี
2: ค่ะ
0: วันนี้มีอะไรจะส่งข่าวไหม
3: ส่งค
0: ่
3: ะ
0: ได้เลยค่ะ
3: เพราะว่าวันนี้ฝนกลับมาถึงบ้านฝนจะตก
0: ค่ะอ๋อจะตกหรือยังคะตอนนี้ตกหรือยัง
3: ใกล้จะสอบแล้วค่ะไม่ถึงเดือนหน้าแล้วเดือนหน้าก็จะใกล้โทรกับแปดค
0: ่
3: ะ
0: อ๋อสอบด้วยเน
2: า
0: ะ
2: จะสอบเดือนหน้าตุลา
0: ครับ
2: ปีชั้นอะไรครับของขวัญจ๋า
3: ฮะ
2: อยู่ชั้นอะไรชั้นอะไรคะที่จะสอบอะคะ
3: ปีหนึ่งค่ะ
2: อะไรนะ
0: บออะไรคะ
3: ชั้นที่สี่ห้าหนึ่งค่ะ
0: บอ
2: คุณจะช้าสิลูกช้าชั้นอะไรคะ
3: ช
2: ั
3: ้นป.4
2: ค่ะเห็นไหมพูดช้าๆแล้วชัดเจนดีมากป.4 ทับ1ค่ะ
0: ครับได้เลยครับแล้วขอเพลงอะไรดีครับของขวัญ
3: ขอเพลงรถตุ๊กๆค่ะ
0: รถตุ๊กๆได้เลยครับ
2: พรุ่งนี้ฟังนะคะ
0: ครับ
2: ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ
0: สว
2: ั
0: สดีครับ
2: สวัสดีคุณยายปราณีด้วยนะคะรถตุ๊กมันทุกฐานจดก่อนเดี๋ยวลืม
0: ครับ
2: เดี๋ยวมันทุกอย่างอื่นนะแย่หนักนี่เด็กค่ะยิ้มแย้มแก้มใสค่ะเรามีคำถามอยู่ถามไปแล้วเด็กๆก็เริ่มตอบกันแล้วนะคะแต่ตอนเนี้ย เราจะให้เด็กๆฟังเพลงก่อนนะคะสักครู่หนึ่งเพราะมันมีเพลงขอมาเยอะเลยล่ะในช่วงคลื่นเครงกับเพลงเด็ก

ทีแรกว่าจะให้ฟังเพลงลูกหมูใส่รองเท้าแต่ตอนนี้เราเหลือเวลาไม่มากแล้วเพลงก็ยาวมากเลยฟังเพลงยาวๆก่อนนะคะที่ติดไว้ตั้งแต่เมื่อวานนี้ไม่ได้ฟังหนูอยากเป็นอะไรนะคะร้องโดยพี่เบิร์ดธงชัยแม็กอินตายโดย GMM Grammy ค่ะเพลงนี้คุณยายปราณีนะคะซึ่งเป็นคุณยายของน้องของขวัญฉายาวาดรูปขอให้น้องของขวัญและขอให้เด็กๆทุกคนนะคะเชิญค่ะ

ยิ้มแย้มแก้มใสค่ะอยู่ในช่วงเพลงแรกเลยนะคะที่อยากให้มีคนขอให้ฟังนะคะหนูอยากเป็นอะไรดังนั้นจมูกบอกว่าอย่าเพิ่งถามคำถามนะครับผมอยากฟังเพลงนี้ครับนะคะเพลงเด็กไทยภูเขาจำได้ไหมคะเมื่อวานนี้ที่น้องเอิงเอยชายาคิตตี้ขอมาแล้วพ่อพันก็บอกไม่รู้จักโอ้ใช่ผมอยากอะไรเอาแคล็อกมาฟังอะไรอันนี้ไม่ใช่เลยค่ะไม่ใช่เลยเพลงเด็กไทยภูเขานะคะเป็นเพลงที่น่าฟังมากเลยแล้วคนที่แต่งก็แบบเป็นผู้ที่จัดรายการเด็กมานานแล้วก็เขียนเพลงเด็กไว้เยอะแยะมากมายนะคะเพลงเด็กไทยภูเขาเนื้อร้องทำนองอาจารย์เตือนใจสีมารุตค่ะน้องเอิงเอยฉายาคิตตี้ขอไว้ฟังกันค่ะ

0: พลงเด็กไทยภูเขานะคะขอบคุณน้องเอิงเอยฉายาคิตตี้นะคะที่แนะนำเพลงนี้ทั้งที่เป็นเพลงที่แต่เป็นเพลงที่เก่าแล้วนะคะ
1: ใช่เลย
0: มีทั้งอัลบั้มเลยพ่อพันบอกว่าขอบคุณมากเจอพอดีเดี๋ยวเอาค่อยทยอยเปิดให้ฟังนะคะและอีกหนึ่งเพลงค่ะเพลงนี้พี่นนท์ฉายาชอบกินขนมบอกว่าผมอยากฟังเพลงไก่ครับ ไก่ก็เลยหาเพลงนี้มาให้ฟังนะคะ
2: ครับ
0: ไก่หัดขันค่ะอยู่ในอัลบั้มเจ้ยเจ้าเชิญฟังค่ะ

กายหัดขันนะคะพ่อก็สอนลูกขันนะและอีกหนึ่งเพลงนะคะหญิงไทยใจงามค่ะเป็นเพลงที่น้องของขวัญฉายาวาดรูปบอกว่าอยากฟังแล้วเขาชอบรำนะคะฟังไปก็รำไปค่ะหญิงไทยใจงามเป็นเพลงรำวงมาตรฐานกรมศิลปากรนะคะผลิตโดย Ocean Media เชิญฟังค่ะ

0: มีความสุขกันกับเพลงที่ขอกันมานะคะแต่ตอนนี้เราก็จะมาย้ำเตือนเรื่องคำถามกันค่ะ
1: คำถามเราก็คือเป็นเรื่องสมมตินะครับเด็กๆไปเข้าห้องน้ำที่โรงเรียนปรากฏว่าเอ๊ะเราเห็นห้องข้างๆนะครับไม่มีใครใช้นะแต่ว่าเปิดไฟทิ้งไว้ไม่ได้ปิดไฟด้วยเด็กๆจะทำยังไงครับอันจะเป็นเรื่องที่เด็กๆหลายคนเคยเจอมานะครับตอบได้เลย02-218-3975-7นะครับ02-218-3975-7ครับ
0: ค่ะเด็กอยากจะพิมพ์ก็ได้นะคะพิมพ์ตอบมาได้ที่ LINE @jularadio ค่ะ
1: คร
0: ับ LINE @jularadio ลุงโตคนโตๆชอบวาดการ์ตูนก็ตอบมาแล้วนะคะเพราะเขาชอบวาดการ์ตูนเขาก็เลยตอบมาเป็นการ์ตูนค่ะนะคะก็น่ารักมากนะคะเอาล่ะเด็กๆคะถ้ายังไม่มีใครตอบคำถามนะคะว่าถ้าที่โรงเรียนเราเห็นมีใครเปิดไฟทิ้งไว้แล้วเราเห็นพอดีเราทำยังไงนะคะถ้าอยากตอบก็เชิญนะคะมีเวลากันอีกประมาณ5นาทีนะคะอันนี้ประพันธ์ให้ฟังเพลงไปเรื่อยๆขอโทษค่ะไอสัก3ทีก่อน
1: ว่าตอนนี
0: ้มีเด็กโทรมาแล้วคร
1: ับ
0: เชิญค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับใครเอ่ย
2: สวัสดีค่ะ
0: มาแล้วใครเอ่ย
1: แนะนำตัวเลยครับ
2: นั้นถามมี่ค่ะสายยานะเป็นแจ๊ส
1: ถามมี่นั่นเองเนาะ
0: สวัสดีค่ะ
1: ถามมี่จะตอบคำถามนี้ว่ายังไงดีคะ
0: นี่นักเต้น
2: จะกล้าเดินไปปิดไฟค่ะ
1: เหรอทำไมต้องเดินปิดล่ะคะเราไม่ได้เป็นคนเปิดไว้นี่นะ
2: เผื่อมันการซ่อนเหลือมันก็ไม่มีป้ายค่ะ
1: ยังไงนะคะ
2: ถ้าเผื่อมีคนมาเปิดเองเลย
0: ค่ะเราก็ต้องเดินไปปิดไฟใช่ไหมคะเผื่อมันอะไรนะคะ
2: ใช่ค่ะ
0: เผื่ออะไรนะคะ
2: เสียค่ะ
1: เสีย
0: เผื่อมันเสียมันเปิดไว้นานๆนะคะเดี๋ยวมันก็จะเสียใช่ไหมคะก็ต้องปิดซะก่อนใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: โอ้
1: โหจังคิดตกได้เลยค่ะแล้วเคยเจอเหตุการณ์อย่างนี้จริงๆไหมเคยเจอไหม
2: ยังค่ะ
1: ยังเนาะค่ะ
2: เคยเจอแค่ก๊อกน้ำมันก๊อกล้างมือมันเสีย
1: โอ้แล้วหนู
2: แต่เขามีป้ายแล้วนะคะ
1: เขามีป้ายไว้อยู
2: ่หนูเรียนพาราเสร็จหนูก็ต้องวิ่งไปเองค่ะต้องวิ่งไปที่อื่นเลยค่ะ
1: เพราะว่าเปิดใช้ตรงนั้นไม่ได้เนอะ
2: โรงเรียนหนูมันจะมีอนุบาลด้วยหนูก็ต้องไปร้านตรงนั้นค่ะ
0: วิ่งไกลเลยแต่ว่าก็มีการซ่อมแซมแล้วใช่ไหมคะไม่ใช่เสียเหลือสีแหล
2: ก
0: เสียไหมมีคนซ่อม
2: ไหมหนูไม่รู้นะคะ
1: หนู
2: ไม่รู้ว่ามันเสร็จยัง
0: ค่ะ
1: แล้ววันนี้ทามี่มีอะไรจะส่งข่าวไหมคะมีไหม
2: มีค
1: ่
2: ะ
1: ส่งข่าวด้วย
2: นะแล้วบอกไปสิวันนี้เนี่ยเรื่องสัปดาห์แสนสนุกค่ะ
1: เหรอสัปดาห์แสนสนุกนี่เป็นยังไงคะ
2: สนุ

0: เพลง
1: สน
2: ุกเรื่องอะไรคะ
1: อืมทำไมถึงเป็นสัปดาห์สนุกอะคะ
0: หนูได้ประดิษฐ์สองอย่างเลย
2: นี่ไงมันสนุกตรงนี้แหละ
1: เนาะแล้วประดิษฐ์อะไรคะสองอย่างนี้อะไรคะ
0: ประดิษฐ์จานแล้วก็มีปลาติดค่ะ
1: มีอะไรนะครับปลาเหรอหรืออะไร
3: ติดปลาบนจาน
0: ติดปลาบนจาน
1: ติดปลาบนจานต้องสวยแน่เลยเนาะนะครับ
2: แล้วกลับมาบ้านให้คุณแม่ดูไหมคะ
1: กลับมาไหม
0: แม่นี่หน
1: ู
0: ต้อง
1: อ
2: ๋อนี่คุณยายเนาะ
1: คุณยายเนาะ
2: แม่ยังไม่เห็นเลยแต่คุณยายได้เห็นแล้ว
1: ครับ
2: ดีจัง
1: ครับ
2: ขอเพลง
1: อะไรดีคะทำนี
3: ่
1: อยู่ไหมคะหรือว่าไม่อยู่แล้วอาจจะเกิดขัดข้องเนาะน่าไม่เป็นไรค่ะ
2: ทัมมี่ไม่อยู่แล้วใช่ไหมคะ
1: ไม่อยู่แล้วค
2: ่
1: ะ
2: อ๋อวางสายไปแล้วทัมมี่จ๋าเดี๋ยวพ่อพันธ์มีเพลงให้ทัมมี่ฟังด้วยนะคะ
1: ข
2: อบคุณค่ะทัมมี่ค่ะขอบคุณคุณยายนะคะไปรับคุณหลานทุกวันเลยขยันจังเลยค่ะและเรามีเวลาอีกหนึ่งนาทีเราให้ฟังเพลงหนึ่งนาทีเหมือนกันแตงโมค่ะแตงโมพ้นใหญ่ๆนะคะเป็นเพลงเด็กปฐมวัยใช้คำคล้องจองแต่งนะคะแล้วก็ร้องสืบกันมาไม่ปรากฏนามผู้แต่งนะคะแตงโมเชิญค่ะ

0: ิดขึ้นแล้วนะคะเม็ดแตงเล็กๆเป็นแตงโมผลใหญ่ค่ะลองปลูกดูนะเด็กๆ
1: ค
0: ่ะตอนนี้ 17:50 นาทีเราจะอ่านคำตอบแล้วล่ะค่ะ
1: ครับคำถามแล้วก็คือเด็กๆไปเข้าห้องน้ำที่โรงเรียนแล้วพบว่าห้องข้างๆไม่ได้ปิดไฟเด็กๆก็ทำยังไงกันดีครับ
0: น้องปันนะคะฉายาเจ้าหญิงก็ตอบว่าก็ไปตรวจดูที่ห้องนั้นนะคะว่าห้องนั้นปกติหรือเปล่านะคะแล้วก็ทีแรกก็เข้าใจผิดไปนิดนึงว่าจะไปเข้าห้องอื่นนะคะแต่จริงแล้วเอ๊ะทำไมใครเปิดไฟทิ้งไว้นะคะก็จะปิดไฟค่ะนะคะจะปิดไฟค่ะเพราะว่าจะได้ประหยัดด้วยนะคะและพี่ของขวัญฉายาว่ารูปก็ตอบว่าปิดค่ะเพราะว่าเปลืองไฟก็จะช่วยเขาปิดค่ะลุงโตนักแต่งเพลงนักแต่งเรื่องราวตอบมานะเป็นรูปภาพว่าเด็กๆกำลังพยายามจะปิดไฟนะคะนะจริงๆแล้วโรงเรียนอนุบาลเนี่ยเขาจะทำสวิตช์ต่ำอยู่แล้วล่ะค่ะนะคะก็จะปิดได้ง่ายๆนะคะไม่ต้องขย่งเก่งก่อยมากนะถึงอยู่แล้วค่ะลุงค่ะแล้วก็น้องทัมมี่ฉายานักเต้นแจ๊สนะคะก็ตอบว่าเราก็ต้องเดินไปปิดไฟค่ะนะคะเพราะว่าเผื่อมันจะเสียเพราะมันเปิดไฟไว้ทิ้งไว้ตั้งนานนะเดี๋ยวหลอดมันก็จะขาดนะคะก็ต้องปิดนะคะเอาละค่ะแล้วก็พี่แมวแล้วค่ะจะปิดหรือจะเปิดคะ
1: ก็ต้องไปปิดละครับเพราะว่ารู้สึกเสียดายที่เปิดไฟไว้ทำไมเน
0: า
1: ะนะครับ
0: พี่หมีก็บอกว่าผมนะพี่หมีว่าไงนะผมจะบอกใช่ไหมคะผมจะบอกคุณครูมาปิดครับเพราะคนที่เปิดอาจจะไม่ใช่คนที่เปิดก็สรุปว่าจะไปบอกครูให้ปิดนะคะ
1: คร
0: ับพระพันธ์ก็จะไปบอกครูให้ปิดเพราะไม่ใช่ขอโทษพระพันธ์จะไม่บอกครูให้ปิด
1: ก็ปิด
0: พระพันธ์จะปิดเองค่ะนะคะเพราะว่ามันจะได้ประหยัดไงคะนะลดการใช้พลังงานไฟฟ้าเพราะการใช้ผลิตพลังงานไฟฟ้าเนี่ยโหมันต้องใช้พลังงานมากเลยนะคะแล้วก็พลังงานที่ใช้ผลิตไฟฟ้านั้นเนี่ยมันจะปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นก๊าซไม่ดีสำหรับโลกใบนี้นะคะทำให้เกิดโลกร้อนได้เพราะฉะนั้นดีมากเลยเรื่องเล็กๆที่เด็กๆช่วยกันเนี่ยค่ะมันส่งผลต่อโลกเราทั้งใบเลยนะเด็กๆค่ะนะคะเพราะฉะนั้นช่วยกันนะคะถ้าเห็นไฟเปิดอยู่น้ำเปิดอยู่จะเป็นใครก็ได้ที่บ้านที่โรงเรียนกรุณาปิดเถอะค่ะเป็นเรื่องดีๆที่ควรจะทำเด็กๆเก่งมากค่ะขอบคุณนะคะตอนนี้ก็เป็นหน้าที่พี่แมวแล้วล่ะค่ะมีเวลาประมาณ
1: ไม่ทันละ
0: 30วินาทีไม่ทันแล้วอ่ะไม่ทันละ
1: ค่ะ
0: ร้องเพลงสั้นๆว่าอะไรเนี่ย
1: ก็ยิ้มแย้มแก้มใส
0: จบเลย
1: จบ
0: แล้วยิ้มแย้มแก้มใสเด็กๆ
1: ค
0: ่ะนี่เป็นชื่อรายการนะคะยิ้มแย้มแก้มใสฟังทางจุฬา Radio Plus FM 101.5 ค่ะจันทร์ถึงศุกร์ 5-6 โมงเย็นนะคะเอาล่ะพี่แมวเดินทางกลับบ้านไม่ใช่พี่แมวนะทุกคนที่ฟังรายการอยู่นะคะจะให้พี่แมวพูดไงเชิญค่ะ
1: ก็เด็กๆช่วงนี้ใกล้สอบแล้วเนาะก็เตรียมตัวกันให้ดีนะครับระวังจะไม่สบายด้วยนะเดี๋ยวสอบไม่ได้เนาะ
0: ค่ะเดินทางกลับบ้านปลอดภัยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: รายการยิ้มแย้มแก้มใสหมดเวลาแล้วค่ะ
3: ยังจำหมดปัญญาอีกแล้วเหรออ
4: ้าวยังอยากฟังอยู่เลยทำไงดีล่ะ
5: อ้าวยังอยากฟังอยู่เลยทำไงดีล่ะ
6: ไม่เป็นไรรายการยิ้มแย้มแก้มใสจะกลับมาใหม่ฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 5-6 โมงเย็นทางจุฬาเรดิโอ plus FM 101.5 เดี๋ยวพี่จะเปิดให้ฟังเอง
5: พระเจ้าช่วยกล้วยทอดรายการยิ้มแย้มแก้มใสสนุกมากเลยครับ
7: มาติดตามความสนุกกับรายการยิ้มแย้มแก้มใสกันนะคะ
8: ใครไม่มีวิทยุจะฟังผ่านแอปจุฬาเรดิโอ plus ก็ได้นะครับ
9: อย่าลืมชวนเพื่อนๆมาฟังกันนะคะ

0: างจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
1: ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวทั้งในและนอกรั้วจามจุรีกับรายการจุฬาเดลี่
2: สวัสดีครับคุณอยู่กับผมธนกรวัสยานนท์และนี่คือจุฬาเดลี่รายการที่จะเสิร์ฟทุกความเคลื่อนไหวของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องราวทั้งในและนอกรั้วจามจุรีครับจุฬาเดลี่ในวันนี้เริ่มกันที่เรื่องของการจัดงานจุฬา Quality Excellence Fair 2026 From Quality to Excellence เมื่อวานนี้วันพุธที่23กันยายนที่ผ่านมาที่อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทยคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เผยแพร่แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศและเชิดชูเกียรติส่วนงานหน่วยงานที่สามารถพัฒนากระบวนการทำงานและสร้างผลลัพธ์สู่ความเป็นเลิศอย่างเป็นรูปธรรมครับงานนี้ก็มีการบรรยายพิเศษเรื่องจากยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติออกแบบกระบวนการเพื่อผลลัพธ์ที่เป็นเลิศโดยรองศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์จิรุธศรีรัตนบัณฑ์คณบดีคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยต่อด้วยการนำเสนอผลงานจากทีมต่างๆในรอบโปสเตอร์และพิชชิ่งจำนวน11ทีมด้วยกันครับปิดท้ายด้วยการประกาศผลและพิธีมอบรางวัลเพื่อยกย่องส่วนงานและหน่วยงานที่มีการพัฒนากระบวนการและผลลัพธ์สู่ความเป็นเลิศที่เป็นรูปธรรมและสามารถนำไปใช้ได้จริงซึ่งศาสตราจารย์ดร.วิเลิศภูริวัฒน์อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานและก็ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการมอบรางวัลนี้ด้วยและเรื่องต่อไปก็จะชวนคุณผู้ฟังไปรำลึกความหลังใต้ร่มเงาต้นไม้ใหญ่ในบ้านหลังเก่าที่คิดถึงกับเหล่านิสิตเก่าจุฬาซึ่งเมื่อวันที่19กันยายนที่ผ่านมาโครงการจุฬาป่าเมืองโดยสำนักบริหารระบบกายภาพจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็ได้จัดกิจกรรมพานิสิตเก่าทัวร์ชมต้นไม้ใหญ่เพื่อรำลึกความหลังในรั้วมหาวิทยาลัยและเห็นการทำงานเพื่อดูแลต้นไม้ในมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นต้นไม้ในเมืองที่ต้องการการดูแลอย่างเหมาะสมกิจกรรมนี้มีนิสิตเก่าให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม37ท่านครับนอกจากการเยี่ยมชมต้นไม้ในมหาวิทยาลัยแล้วก็ยังได้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์พืชมีชีวิตที่อาคารเรือนกระจกภาควิชาพฤกษศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์ที่นี่ก็เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์และสิ่งแวดล้อมและพี่ๆนิสิตเก่ายังได้เยี่ยมชมต้นจามจุรีที่ใหญ่เป็นอันดับ2ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งตั้งอยู่บริเวณหน้าภาควิชาพฤกษศาสตร์นี้เองครับนอกจากนี้พี่ๆก็ยังได้รับความรู้เพิ่มเติมจากอาจารย์ประจำภาควิชาพฤกศาสตร์ที่ได้เล่าเรื่องราวอันน่าสนใจเกี่ยวกับต้นไม้ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตลอดเส้นทางและก็ยังได้เสนอความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์หลังจากที่ได้ฟังบรรยายถึงที่มาและความสำคัญเป้าหมายปัญหาและอุปสรรคในการทำโครงการจุฬาป่าเมืองเพื่อที
3: ่ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณเพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดให้ทุกการฟังคือการเรียนรู้ที่ไร้ขีดจำกัดแนะนำรายการสาระน่ารู้และรายการหนังสือเสียงเวลา 7:30 นถึง 8:00 นเสาร์อาทิตย์รายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งเวลา 17:00 นจันทร์ถึงศุกร์ 7:00 นถึง 18:00 นรายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการยิ้มแย้มแก้มใสจากวิทยุจุฬาเวลา 17:00 นเสาร์อาทิตย์ 17:00 นถึง 18:00 นรายการสาระที่มุ่งเน้นการสร้างความเท่าเทียมในสังคมรายการนับเราด้วยคนเวลา 19:30 นถึง 20:00 นรายการเพื่อสุขภาพรายการโรงหมอและรายการสุขภาพเวลา 23:00 นถึง 24:00 นรายการหนังสือเสียงนิยายและความรู้รายการห้องสมุดหลังใหม่เพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดย่อโลกความรู้สรุปมาให้คุณฟังติดตามกันเป็นประจำได้ที่ FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณ
1: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
2: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
3: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
2: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
4: เรื่องปวดหัวกับครอบครัวฉลาดเลือกตอนที่16ความรุนแรง
5: เออต่อเมื่อคืนเห็นข่าวรถที่พุ่งชนเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยที่กำลังทำงานอยู่หรือเปล่าหูยน่ากลัวมากเลยเห็นเต็มๆเลยนะดีนะเนี่ยลูกพี่เข้านอนเร็วไม่อยากให้เห็นภาพพวกนี้หรอกรุนแรงมากเลยนะ
6: จริงด้วยพี่เมื่อเช้าออฟฟิศเราก็คุยกันแต่เรื่องนี้แหละพวกที่ไม่ได้ดูทีวีก็เลยเข้าไปดูซ้ำทางอินเทอร์เน็ตผมพลอยได้ดูไปหลายรอบจนมึนหัวเลยเนี่ย
5: ฮะดูทางเน็ตได้ด้วยเหรอ
6: โหเชื่ออีกแล้วเจ๊เดี๋ยวนี้อยากดูอะไรเขาก็เข้าอินเทอร์เน็ตทั้งนั้นเลยครับจะดูกี่ร้อยรอบก็ดูไปอยากจะเอารุนแรงสะใจแบบไหนล่ะระเบิดตึกจลาจลคนตีกันมีให้ดูทั้งนั้น
5: อย่าง
6: น
5: ี้เด็กก็เข้าไปดูได้นะสิ
6: แถมโหลดมาดูได้หลายรอบด้วยนะพี
5: ่โอ้ยดูครั้งเดียวฉันยังจำติดตาเลยแล้วเด็กๆจะเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ย
7: มีการศึกษาการเติบโตของเด็กอเมริกันกว่า1,000 คนเป็นเวลานานกว่า10 ปีเพื่อดูว่าสื่อมีผลกระทบอย่างไรกับเด็กพบว่าตั้งแต่วัยเด็กเล็กจนถึงอายุ18เด็กอเมริกันจะได้ชมภาพเลียนแบบฆาตกรรมถึง 16,000 ช็อตและภาพความรุนแรงถึง 200,000 ช็อตทั้งจากโทรทัศน์และเกมคอมพิวเตอร์งานวิจัยบอกว่าสื่อที่รุนแรงอาจกระตุ้นพฤติกรรมก้าวร้าวและต่อต้านสังคมทำให้เด็กรู้สึกเฉยๆต่อความรุนแรงทั้งยังตอกย้ำให้เด็กรู้สึกว่ากำลังอยู่ในโลกที่มีแต่ความป่าเถื่อนและอันตรายโดยเฉพาะเด็กที่อายุต่ำกว่า8 ขวบซึ่งยังไม่สามารถแยกแยะระหว่างภาพที่เป็นจริงกับภาพที่สร้างขึ้นเด็กๆจะเรียนรู้อย่างรวดเร็วว่าความรุนแรงคือวิธีแก้ไขและยุติปัญหาที่ยุ่งยากยิ่งสื่อโทรทัศน์แสดงความรุนแรงได้เหมือนจริงมากเท่าไหร่เด็กๆก็ยิ่งมีแนวโน้มเรียนแบบความรุนแรงมากขึ้นเท่านั้นโดยเฉพาะเมื่อผู้กระทำเป็นตัวเอกทั้งในสื่อโทรทัศน์และเกมต่าง
5: ๆโหข่าวดังซะขนาดนี้ตามิกต้องอยากเข้าไปดูแน่ๆเลยฉันจะห้ามยังไงดีล่ะ
6: เอางี้พี่ก็ชวนคุยชวนดูไปด้วยกันซะเลยจะได้รู้ว่าลูกคิดยังไงดูอะไรก็ดูได้ที่สำคัญคือต้องไม่ให้ลูกดูตามลำพังนะพี่
7: ทันโลกก้าวทันลูกกับมูลนิธิเครือข่ายครอบครัวสนับสนุนโดยสสส.สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสนใจบทสารคดีติดต่อ02-954-2346-7
1: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24 ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์
1: fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: ทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM ซ้ายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเซรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายเป็นกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อย่างก่อบอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: What y'all talking about?

0: ตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
1: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋ววิทยุธุรกิจสถานี88 FM ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือน4จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยาเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มสูงพร้อมสั่งการศูนย์ปภ.เขตเตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงนายกรัฐมนตรีหารือภาคเอกชนชั้นนำในสหรัฐอเมริกานำเสนอศักยภาพไทยเป็นศูนย์กลางอาเซียนขยายโอกาสการค้าการลงทุนตั้งเป้ายกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันสู่20อันดับแรกของโลกภายในปี2573ผู้นำจีนเรียกร้องให้สหรัฐเป็นหุ้นส่วนกับจีนไม่ใช่คู่แข่งกันต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือน4จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยาเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มสูงพร้อมสั่งการศูนย์ปภ.เขตเตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่ากรมชลประทานได้แจ้งปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 1,500 ถึง 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำท้ายเขื่อนสูงขึ้นอีกประมาณ70เซนติเมตรถึง1เมตร70เซนติเมตรในพื้นที่อำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทอำเภออินบุรีและพรหมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีอำเภอวิเศษชัยชาญป่าโมกชัยโยและอำเภอเมืองอ่างทองจังหวัดอ่างทองรวมถึงอำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินและบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจึงสั่งการให้ศูนย์ปภ.เขตพื้นที่ที่รับผิดชอบติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมจัดเตรียมเครื่องจักรกลสาธารณภัยและชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤตเข้าสนับสนุนนอกจากนี้ได้ประสานกรุงเทพมหานครให้ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนผู้ประกอบการริมน้ำงานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแพร่ร้านอาหารและประชาชนริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาให้ยกของขึ้นที่สูงทั้งนี้ประชาชนสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือได้ทางสายด่วนนิรภัย1784 ไลน์ปภ.รับแจ้งเหตุ1784หรือติดตามประกาศเตือนภัยผ่านแอปพลิเคชัน Thai Disaster Alert ได้ตลอด24ชั่วโมงอธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทพร้อมสั่งให้บริหารจัดการเชิงรุกรับมือฝนที่ตกเพิ่มในระยะนี้เพื่อลดผลกระทบด้านท้ายเขื่อนนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและแนวทางการบริหารจัดการน้ำณเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทหลังมีฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่ตอนบนช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลลงลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่องโดยกรมชลประทานได้บริหารจัดการน้ำด้วยการทยอยเพิ่มระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อชะลอน้ำและลดผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายเขื่อนควบคู่กับการรับน้ำเข้าระบบชลประทานทั้งสองฝั่งอย่างเต็มศักยภาพโดยไม่กระทบในพื้นที่พร้อมทำหนังสือแจ้งเตือนไปยังจังหวัดด้านเหนือเขื่อนที่อาจได้รับผลกระทบปรับการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำจากทางตอนบนและฝนที่ตกเพิ่มขึ้นในพื้นที่โดยกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการว่าตั้งแต่วันนี้ถึง27กันยายนนี้ภาคกลางจะมีฝนเพิ่มขึ้นอาจส่งผลให้ปริมาณน้ำและระดับน้ำในลุ่มเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วยจึงต้องเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไปรัฐบาลยืนยันเร่งระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาหลังน้ำเหนือเพิ่มสูงโดยผ่านน้ำไปยังแม่น้ำและคลองสายต่างๆเพื่อลดผลกระทบพื้นที่ท้ายเขื่อนพร้อมเร่งรัดโครงการระบายน้ำขนาดใหญ่แก้ปัญหาระยะยาว
2: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้นายภารดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีตอบกระทู้ถามสดของนายประดิษฐ์สังขยายส.ส.พระนครศรีอยุธยาพรรคประชาชนถึงสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่โดยระบุว่าช่วง7วันที่ผ่านมาปริมาณน้ำที่ต้องระบายเพิ่มจาก490ล้านลูกบาศก์เมตรเป็น 1,620 ล้านลูกบาศก์เมตรหลังมีฝนตกหนักบริเวณใต้เขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ระหว่างวันที่18ถึง21กันยายนที่ผ่านมาทำให้น้ำจำนวนมากไหลมารวมที่นครสวรรค์ก่อนเข้าสู่เขื่อนแก้วพระยาโดยกรมชลประทานจึงต้องเร่งระบายเพื่อป้องกันน้ำล้นประตู ส่งผลให้พื้นที่ท้ายเขื่อนโดยเฉพาะพระนครศรีอยุธยาและอ่างทองได้รับผลกระทบซึ่งในการแก้ปัญหาในเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมเร่งด่วนโดยจะปรับการบริหารน้ำเป็นระบบกระจายหลายทางหรือก้างปลาผ่านน้ำไปยังแม่น้ำและคลองสายต่างๆรวมถึงทุ่งรับน้ำเพื่อลดปริมาณน้ำที่จะไหลเข้าสู่พื้นที่พระนครศรีอยุธยาส่วนสถานการณ์หลังจากนี้ยังต้องติดตามฝนในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างและประเมินวันต่อวันจนถึงวันที่26กันยายนนี
3: ้ทุ่งไหนที่เก็บหมดแล้วเนี่ยก็จะพยายามดันน้ำเข้าไปฝากเอาไว้ในทุ่งรับน้ำเหล่านั้นก่อนเพื่อลดผลกระทบที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในแถวอำเภอบางบานแล้วก็อำเภอผักไห่อำเภอเสนาที่เป็นพื้นที่อยู่อาศัยของพี่น้องประชาชนก็นี่เป็นแนวทางในการจัดการกับสถานการณ์เฉพาะหน้าช่วง 2-3 วันนี้
2: สำหรับการแก้ปัญหาระยะยาวรัฐบาลเร่งโครงการคลองระบายน้ำบางบานบางไทรคาดแล้วเสร็จภายใน 1-2 ปีเพราะมีแผนเพิ่มประสิทธิภาพคลองชัยนาทป่าสักก่อสร้างทางระบายน้ำป่าสักอ่าวไทยและขยายคลองระพีพัฒน์โดยตั้งเป้าดำเนินการในปีหน้าเพื่อเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำและลดปัญหาอุทกภัยในระยะยาววาสนาตะระเกียรรายงาน
1: กรมการค้าภายในเพิ่มปริมาณสำรองข้าวและปาล์มน้ำมันรับมือผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนิโยป้องกันปัญหาสินค้าขาดแคลนและราคาที่อาจปรับสูงขึ้น
4: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าจากการคาดการณ์ของหลายหน่วยงานว่าช่วงปลายปีนี้จนถึงปีหน้าไทยอาจเผชิญปรากฏการณ์เอลนิโยระดับรุนแรงกรมการค้าภายในจึงเตรียมรับมือด้วยการเพิ่มปริมาณสำรองหรือเซฟตี้สต็อกสำหรับสินค้าเกษตรสำคัญเพื่อให้มีสินค้าเพียงพอหากสภาพอากาศกระทบต่อผลผลิตโดยเพิ่มปริมาณสำรองข้าวประมาณร้อยละ30และปาล์มน้ำมันประมาณร้อยละ20จะเป็นการดำเนินการเช่นเดียวกับหลายประเทศทั่วโลกที่เพิ่มการเก็บสต็อกสินค้าเพื่อรับมือความไม่แน่นอนด้านสภาพอากาศส่วนมันสับปะหลังและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ไทยผลิตได้ไม่เพียงพอต่อความต้องการและต้องนำเข้าจึงต้องติดตามสถานการณ์ผลผลิตและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประเมินสถานการณ์ล่วงหน้าและวางแผนบริหารจัดการสินค้าให้มีเพียงพอต่อความต้องการใช้ในประเทศ
5: ความกังวลที่จะต้องเผชิญก็คือเรื่องของสภาพอากาศคือเอลนีโญตรงนี้มันจะมีทั้งที่ของขาคุณภาพด้อยอาจจะมีมากขึ้นดังนั้นสิ่งที่กรมการค้าภายในเตรียมไว้ก็คือการเก็บสต็อกของสินค้าหลายๆตัวตอนนี้เรามีสต็อกข้าวเซฟตี้สต็อกมันอยู่ประมาณ 2.5 ล้านตันแต่ตอนนี้เรามีเกือบ4ล้านด้วยซ้ำ
4: สำหรับสินค้าอุปโภคบริโภคเช่นสบู่ยาสีฟันและแชมพูขณะนี้ยังมีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการและผู้ประกอบการยังไม่มีแผนปรับขึ้นราคากรมการค้าภายในจะติดตามสถานการณ์สินค้าและราคาอย่างใกล้ชิดเพื่อดูแลให้ประชาชนมีสินค้าเพียงพอและสามารถซื้อสินค้าได้ในราคาที่เหมาะสมปริมปราศโสภาภาครายงาน
1: กระทรวงคมนาคมเดินหน้าปฏิรูปขสมก.เปลี่ยนเป็นรถเมล์ไฟฟ้าทั้งหมดภายในปีหน้าพร้อมเตรียมแนวทางลดภาระค่าโดยสารช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
6: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงความคืบหน้าแผนการจัดหารถโดยสารประจำทางขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมก.โดยระบุว่าขสมก.มีนโยบายชัดเจนที่จะเปลี่ยนผ่านจากรถเมล์ระบบเครื่องยนต์สันดาปไปสู่รถโดยสารพลังงานไฟฟ้าหรือ EV ทั้งหมดโดยจะเริ่มรับมอบรถเมล์ EV ชุดแรกจำนวน 1,520 คันในเดือนมีนาคมปีหน้านอกจากนี้รัฐบาลยังได้อนุมัติให้ขสมก.จะซื้อรถเพิ่มอีก800คันซึ่งคาดว่าจะได้รับมอบภายในเดือนธันวาคมปีหน้าส่งผลให้รถเมล์ของขสมก.ที่วิ่งให้บริการในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะเปลี่ยนเป็นรถเมล์ EV เต็มรูปแบบนอกจากนี้กระทรวงคมนาคมตั้งเป้าหมายการชำระค่าโดยสารด้วยระบบตัวร่วมซึ่งจะเปิดใช้อย่างสมบูรณ์ครอบคลุมทั้งระบบรถรางเรือภายในปีหน้าเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางตามนโยบายของรัฐบาลส่วนข้อกังวลกรณีกระทรวงคมนาคมมีนโยบายยกเลิกรถเมล์ร้อนที่อาจกระทบต่อผู้มีรายได้น้อยนายพิพัฒน์ยืนยันว่านายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้กระทรวงคมนาคมหารือร่วมกับกระทรวงการคลังเป็นการด่วนแล้วเบื้องต้นขสมก.วางแนวทางการช่วยเหลือด้วยการให้กระทรวงการคลังเติมเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อชดเชยส่วนต่างค่าโดยสารทำให้ผู้มีรายได้น้อยยังคงจ่ายค่าเดินทางในอัตราเดิมได้ นายพิพัฒน์ยังกล่าวถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาผลประกอบการและภาระขาดทุนของขสมกและการรถไฟแห่งประเทศไทยว่าเป็นบริการเพื่อมวลชนจึงไม่ได้มุ่งเน้นเรื่องการทำกำไรจากประชาชนอย่างไรก็ตามผู้บริหารจะต้องพยายามลดภาระที่รัฐต้องสนับสนุนลงให้ได้มากที่สุดเช่นการเปลี่ยนมาใช้รถเมล์ EV ในรูปแบบการเช่าจะช่วยประหยัดงบการซ่อมบำรุงรวมถึงช่วยลดความเสี่ยงจากราคาพลังงานน้ำมันและก๊าซในตลาดโลกที่มีความผันผวนนพศรแก้วคำรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีหารือภาคเอกชนชั้นนำในสหรัฐอเมริกานำเสนอศักยภาพไทยเป็นศูนย์กลางอาเซียนขยายโอกาสการค้าการลงทุนตั้งเป้ายกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันสู่20อันดับแรกของโลกภายในปี2573
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหารือกลุ่มเล็กกับภาคเอกชนชั้นนำในสหรัฐและกล่าวสุนทรพจน์ในงานเลี้ยงอาหารค่ำที่สภาธุรกิจสหรัฐอาเซียนและหอการค้าสหรัฐร่วมเป็นเจ้าภาพที่โรงแรมโฟร์ซีซั่นนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาโดยนายกรัฐมนตรีย้ำถึงการเปลี่ยนแปลงสมดุลการเมืองระหว่างประเทศและการแข่งขันรวมถึงการใช้มาตรการกีดกันทางการค้าว่าประเทศไทยอยู่ในตำแหน่งที่เป็นศูนย์กลางอาเซียนเป็นประตูการค้าสู่คน700ล้านคนพร้อมทั้งมีข้อตกลงการค้ากับหลายประเทศหลายเขตเศรษฐกิจรวมทั้งมีการปรับปรุงระบบ Thailand Fast Pass ลดขั้นตอนที่ยุ่งยากของการทำธุรกิจตั้งเป้าภายในปี2573หรือปีค.ศ. 2030ให้ไทยอยู่ในกลุ่ม20ประเทศที่มีความสามารถในการแข่งขันสูงที่สุดของโลกด้านนายไบรอันแม็กฟีเทิร์สประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารสภาธุรกิจสหรัฐอาเซียนกล่าวว่าประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนสำคัญและเป็นตลาดยุทธศาสตร์ของสหรัฐมาอย่างยาวนานซึ่งภาคธุรกิจสหรัฐพร้อมทำงานร่วมกับรัฐบาลไทยเพื่อแสวงหาโอกาสใหม่ด้านการค้าและการลงทุนขณะที่นายไมเคิลเดอซอมเบผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฝ่ายกิจการตะวันออกและแปซิฟิกชี้ว่าไทยและสหรัฐสามารถขยายความร่วมมือด้านการลงทุนเทคโนโลยีพลังงานและห่วงโซ่อุปทานได้อีกมากโดยเฉพาะเทคโนโลยีซูเปอร์อินเทลเจนต์ซึ่งประยุกต์ใช้ได้ในหลายภาคส่วนเปิดโอกาสให้ภาคธุรกิจไทยและสหรัฐเติบโตและประสบความสำเร็จร่วมกันพนิษฐ์นาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: นายกรัฐมนตรียืนยันสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาอยู่ในภาวะปกติไม่มีเหตุปะทะและอยู่ระหว่างการเจรจาเพื่อยุติความขัดแย้งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวระหว่างพบปะชุมชนไทยที่วัดพุทธไทยถาวรวนารามนครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาถึงข้อขัดแย้งกับประเทศเพื่อนบ้านยืนยันว่าไม่มีเรื่องของความรุนแรงที่จะต้องเผชิญหน้ากันและไม่ต้องห่วงว่าจะเสียดินแดนเพราะป้องกันอธิปไตยไว้เต็มที่ขณะนี้เหลือเพียงขั้นตอนการเจรจาโดยผู้ที่จะกำหนดเงื่อนไขต่างๆต้องเป็นประเทศไทยเพราะไทยถูกคุกคามด้วยการใช้อาวุธสงครามยิงเข้ามาทำร้ายประชาชนซึ่งไทยได้ดำเนินการตอบโต้เพื่อปกป้องอธิปไตยเต็มที่ทำให้ขณะนี้ทุกอย่างจึงค่อนข้างจะมีความสงบนายกรัฐมนตรีกล่าวด้วยว่าขณะนี้มีการยกเลิก MOU 44และจะมาใช้ข้อตกลงใหม่หากเพื่อนบ้านพร้อมเจรจาซึ่งด้วยความที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านกันและต่างก็เป็นประเทศสมาชิกอาเซียนดังนั้นเมื่อถึงจุดหนึ่งก็ต้องหาทางเจรจาขอย้ำทุกอย่างอยู่ในสภาวะปกติไม่ต้องมีความกังวลใดๆขณะที่เพื่อนบ้านอีกฝั่งคือประเทศเมียนมามีความสัมพันธ์ที่เป็นไปด้วยดีเห็นได้จากความร่วมมือด้านแหล่งก๊าซและการขยายสัมปทานให้ปตท.นอกจากนี้เพิ่งพบแหล่งก๊าซธรรมชาติฝั่งทะเลอันดามันที่มีขนาดพอๆกับในอ่าวไทยที่มีอยู่แล้วซึ่งอีก 50-60 ปียังใช้ได้อยู่จึงยืนยันได้ว่าประเทศไทยมีความมั่นคงพลังงานนายกรัฐมนตรีสั่งการขยายผลคดีบ่อนการพนันแฟลตดินแดงกำชับหากพบเจ้าหน้าที่รัฐมีส่วนเกี่ยวข้องให้ดำเนินคดีทั้งทางวินัยและอาญาขั้นเด็ดขาดไม่มีละเว้น
8: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้รายงานข้อเท็จจริงแก่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งอยู่ระหว่างปฏิบัติราชการต่างประเทศกรณีชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองเข้าบุกทลายบ่อนการพนันใหญ่กลางแฟลตดินแดงเมื่อวานนี้ โดยนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้เร่งขยายผลดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดโดยเร็วที่สุดและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบกรณีมีสายโทรศัพท์ถูกเข้ามาระหว่างการจับกุมรวมถึงตรวจสอบกรณีบุคคลต่างด้าวอ้างว่าเป็นเจ้าของบ่อนนอกจากนี้ได้สั่งการไปยังผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เขตดินแดงโดยเฉพาะการอนุญาตต่อเติมอาคารสถานที่เกิดเหตุและตรวจสอบว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องหรือรับผลประโยชน์หรือไม่หากพบการกระทำผิดให้ลงโทษทั้งทางวินัยและอาญาขั้นเด็ดขาดทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยเน้นย้ำว่ายังมีข้อมูลข่าวบ่อนการพนันในอีกหลายพื้นที่และจะเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายปราบปรามอย่างจริงจังเพื่อคืนความสงบสุขให้แก่สังคมอย่างยั่งยืนภานิชคาดนาครายงาน
1: ผู้ประกันตนที่ไม่ได้ลงทะเบียนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมล่วงหน้าสามารถใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ในวันที่27กันยายนนี้โดยสำนักงานประกันสังคมจะจัดหน่วยเลือกตั้งไว้ใกล้สถานประกอบการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกันตน
9: สำนักงานประกันสังคมประชาสัมพันธ์ให้นายจ้างและผู้ประกันตนที่ไม่ได้ลงทะเบียนเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมไว้ล่วงหน้าสามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ในวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้โดยไปลงคะแนนได้ที่หน่วยเลือกตั้งตามที่สำนักงานประกันสังคมจัดสรรไว้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 16:00 น.สำหรับสถานที่ใช้สิทธิ์ผู้ประกันตนมาตรา33ซึ่งเป็นลูกจ้างหรือพนักงานบริษัทสำนักงานประกันสังคมจะจัดสรรหน่วยเลือกตั้งไว้ใกล้สถานประกอบการที่ผู้ประกันตนทำงานอยู่ในปัจจุบันส่วนผู้ประกันตนมาตรา39และมาตรา40ซึ่งเป็นผู้ประกันตนโดยสมัครใจหรือประกอบอาชีพอิสระสำนักงานประกันสังคมจะจัดสรรหน่วยเลือกตั้งที่ใกล้กับที่อยู่ตามทะเบียนหรือพื้นที่ที่ยื่นสิทธิประกันสังคมโดยผู้มีสิทธิสามารถตรวจสอบหน่วยและสถานที่ใช้สิทธิ์ได้ที่สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th หรือแอปพลิเคชัน SSO Plus หรือที่สำนักงานประกันสังคมทุกสาขาสำหรับผู้ที่เคยแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ไว้กับสำนักงานประกันสังคมจะได้รับ SMS แจ้งหน่วยเลือกตั้งนิตยาคุณสิมรายงาน
1: กบข.ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการเสริมสร้างความรู้เท่าทันภัยทุจริตและอาชญากรรมทางดิจิทัลยกระดับองค์ความรู้และทักษะในการป้องกันภัยทางการเงินและอาชญากรรมทางดิจิทัลให้แก่สมาชิกนายสรพลตุลยเสถียรเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.กล่าวว่ากบข.ในฐานะองค์กรที่ดูแลเงินออมเพื่อการเกษียณของสมาชิกกว่า 1.2 ล้านคนให้ความสำคัญกับการสร้างความมั่นคงทางการเงินโดยเฉพาะในยุคที่ภัยมิจฉาชีพออนไลน์และอาชญากรรมทางดิจิทัลมีความซับซ้อนและส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้างความร่วมมือ3หน่วยงานระหว่างกบข.สถาบันคุ้มครองเงินฝากบริษัทโกโกลุกประเทศไทยจำกัดหรือฮูคอและบริษัทเนชั่นแนล ITMX จำกัดครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อสร้างความรู้เท่าทันภัยทุจริตและอาชญากรรมทางดิจิทัลพร้อมยกระดับทักษะด้านดิจิทัลลิเตอร์แล็กซี่และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัยเพื่อลดโอกาสตกเป็นเหยื่อและป้องกันความเสียหายทางการเงินด้านนายแมนบูจูประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทโกโกลุกประเทศไทยจำกัดกล่าวว่าในฐานะแอปพลิเคชันระบุสายเรียกเข้าและป้องกันมิจฉาชีพที่มีผู้ใช้งานมากที่สุดในประเทศไทยฮูคอตระหนักดีถึงบทบาทสำคัญของเทคโนโลยีในการป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ทุกวันนี้กลโกงออนไลน์พัฒนาไปเร็วกว่าที่หลายคนตามทันมิจฉาชีพไม่ได้เป็นแค่คนร้ายที่มีโทรศัพท์เครื่องเดียวอีกต่อไปแต่กลายเป็นเครือข่ายระดับอุตสาหกรรมที่นำ AI เข้ามาช่วยวิเคราะห์เหยื่อใช้คอลเซ็นเตอร์ระดับมืออาชีพส่ง SMS หลอกลวงจำนวนมากและยังพบว่าหมายเลขมิจฉาชีพเพียงหมายเลขเดียวสามารถโทรออกได้มากกว่า 800,000 ครั้งสิ่งที่ฮูคอทำได้คือนำเทคโนโลยีเข้ามาคัดกรองและแจ้งเตือนความเสี่ยงให้ผู้ใช้งานรู้ทันก่อนตกเป็นเหยื่อแต่เทคโนโลยีเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอการป้องกันภัยที่ยั่งยืนต้องมาพร้อมกับความรู้เท่าทันของประชาชนควบคู่กันไปด้วยความร่วมมือกับกบข.ในครั้งนี้จึงเป็นก้าวสำคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยส่งต่อทั้งเครื่องมือป้องกันมิจฉาชีพอย่างฮูคอพรีเมียมเบสิกจำนวน 1.5 ล้านโค้ด และองค์ความรู้ไปถึงสมาชิกกว่า 1.2 ล้านคนได้อย่างแท้จริง
10: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
11: ัฐบาลแนะนำผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะรอย17วงเล็บป้ายเหลืองทั้งมอเตอร์ไซค์วินและรถจักรยานยนต์รับจ้างผ่านแอปพลิเคชันนำรถเข้าตรวจสภาพล่วงหน้าได้ไม่เกิน1เดือนก่อนถึงกำหนดชำระภาษีประจำปีรวมถึงรถจักรยานยนต์สาธารณะที่ค้างชำระภาษีประจำปีเกิน1ปีแต่ไม่เกิน3ปีสามารถนำรถเข้าตรวจสภาพได้ณสถานตรวจสภาพรถเอกชนได้ทุกแห่งหรือจะเลือกตรวจสภาพที่สำนักงานขนส่งในเขตที่จดทะเบียนหรือเขตที่วินตั้งอยู่ได้เช่นกันโดยเตรียมเอกสารสำคัญได้แก่สมุดคู่มือจดทะเบียนรถฉบับจริงหรือสำเนาคู่มือจดทะเบียนรถเมื่อผ่านเกณฑ์การตรวจสอบสภาพเรียบร้อยแล้วนำหลักฐานไปยื่นชำระภาษีประจำปีณสำนักงานขนส่งในเขตจังหวัดที่สะดวกต่อไปสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
12: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
13: 24กันยายนวันมหิดลวันแห่งการน้อมรำลึกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและสาธารณสุขของไทยร่วมสืบสารพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนกผ่านการสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อรักษาช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและพัฒนาวงการสาธารณสุขไทยให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศ
0: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศสำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนภายหลังจากเดินทางถึงฐานทัพอากาศร่วมแอนดรูในรัฐแมริแลนด์ของสหรัฐเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งเป็นวันแรกของภารกิจการเยือนสหรัฐอย่างเป็นทางการโดยระบุว่าสหรัฐควรเป็นหุ้นส่วนกับจีนไม่ใช่คู่แข่งพร้อมเน้นย้ำว่าการฟื้นฟูความยิ่งใหญ่ของจีนและแนวคิดที่ทำให้สหรัฐกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งสามารถดำเนินไปควบคู่กันได้และเป็นประโยชน์ต่อโลกต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่7ในช่วงวันที่24ถึง27กันยายน2569บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณประเทศกัมพูชาจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมที่เกิดขึ้นต่อเนื่องซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่27กันยายน2569ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครราชสีมาและบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีลพบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดสระบุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยานครปฐมและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมแปรปรวนความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงากระบี่และตรังตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:43 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง88เซนติเมตรและเวลา 19:15 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร38เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:07 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง44เซนติเมตรและเวลา 12:41 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง7เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:47 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 นาที
14: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
15: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่น
16: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณเพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดให้ทุกการฟังคือการเรียนรู้ที่ไร้ขีดจำกัดแนะนำรายการสาระน่ารู้และรายการหนังสือเสียงเวลา 7:30 นาทีถึง 8:00 นเสาร์อาทิตย์รายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งเวลา 5:00 นจันทร์ถึงศุกร์ 7:00 นถึง 18:00 นรายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการยิ้มแย้มแก้มใสจากวิทยุจุฬาเวลา 5:00 นเสาร์อาทิตย์ 17:00 นถึง 18:00 นรายการสา ระที่มุ่งเน้นการสร้างความเท่าเทียมในสังคมรายการนับเราด้วยคนเวลา 19:30 นถึง 20:00 นรายการเพื่อสุขภาพรายการโรงหมอและรายการสุขภาพเวลา 5:23 นถึง 24:00 นรายการหนังสือเสียงนิยายและความรู้รายการห้องสมุดหลังไมค์เพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดย่อโลกความรู้สรุปมาให้คุณฟังติดตามกันเป็นประจำได้ที่ FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณ
17: This is Thai PBS Podcast View the world via the voice
18: คำว่าดึงดูดนะครับมันจะไม่ใช่ดึงดูดแค่คนประเภทเดียวกันเข้ามานะเช่นสมมติเราเป็นคนเย็นใจดีก็จะถูกเฉาชวยผลประโยชน์จากคนร้อนก็จะเรียกนักล่าบางอย่างที่จะเข้ามาเอาเปรียบได้เหมือนกันยิ่งตัวเราอะครับมีความรู้เท่าทันตัวเองมากหรือเห็นมิติต่างๆในตัวเองมากเท่าไหร่ตัวเรายิ่งเป็นผู้ควบคุมและผู้กำกับให้ชีวิตเราเนี่ยอยู่ในร่องในรอยได้ดีมากขึ้นเท่านั้นผู้ที่ชอบเอาอกเอาใจผู้อื่นหรือคอยแคร์ว่าผู้อื่นจะคิดยังไงกับเราไอ้พวกเนี้ยครับมันจะเป็นมิติในใจเราที่มีความเขาเรียกว่าหวาดหวั่นในตัวเองและเราอยากแสวงหาความรู้สึกมั่นคงว่าถ้าเราทำให้ทุกคนเนี่ยมีความชื่นชอบเราตัวเราจะรู้สึกอุ่นใจมากขึ้นจริงๆแล้วถ้าเราถามตัวเองดีๆอาจจะเป็นสิ่งที่เราไม่ได้อยากทำให้เขาเลยนะบางครั้งเราก็เลยจำใจยอมหรือทำให้ด้วยความเกรงใจและหวาดกลัว
19: ฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดต ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศ์สถิตย์พรค่ะ
17: This is Thai PBS Podcast
20: คุณผู้ฟังวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องของการเข้าใจตนเองนะคะคุณผู้ฟังหลายๆท่านอาจจะรู้สึกว่าเออฉันก็เข้าใจตัวฉันเองนะว่าต้องการอะไรหรือไม่ต้องการอะไรชอบไม่ชอบอะไรใช่ไหมคะแต่มันไม่แค่นั้นนะมันมีเทคนิควิธีในการที่จะเข้าใจตนเองมากยิ่งขึ้นหรือเปล่านะคะหรือว่าจะได้รู้ว่าจริงๆแล้วเรารู้สึกอย่างไรต้องการอะไรนะคะเราคุยกับดร.สุวัฒน์วงศ์ทางสวัสดิ์นักจิตวิทยาการปรึกษาหรือคุณเอิญสวัสดีค่ะ
18: สวัสดีครับคุณลีสวัสดีครับคุณผู้ฟัง
20: หลายๆครั้งที่ผ่านมาเรามักจะต้องเข้าใจคนอื่นอยู่บ่อยๆเนาะทำความเข้าใจไม่ว่าจะเป็นการทำงานร่วมกันการอยู่กันในครอบครัวหรือแบบการคบหาหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราต้องพยายามเข้าใจคนอื่นเนาะรู้ว่าเขาต้องการอะไรชอบอะไรไม่ชอบอะไรใช่ไหมคะเพื่อตอบโจทย์หรือตอบสนองอะไรเราบางอย่างหรือเปล่านะใช่ไหมแต่ทีเนี้ยสิ่งที่คุยกันวันนี้คืออยากจะให้เราเนี่ยได้เข้าใจตัวเองมากยิ่งขึ้นที่ผ่านมาเราอาจจะรู้ว่าก็ชอบแหละไม่ชอบแหละตรงไหนยังไงแต่การเข้าใจตนเองในทางจิตวิทยาลึกๆแล้วจริงๆเนี่ยมันเป็นแบบไหน
18: ครับจริงๆแล้วการเข้าใจตัวเองนี่มันเป็นคำภาษาไทยเนาะเข้าใจเนี่ยบางทีมันอาจจะสามารถขยายไปถึงคำว่ารู้เท่าทันตัวเองแล้วก็อาจจะหมายถึงการที่เรามีเซลฟ์ awareness หรือการตระหนักรู้ในตัวเองว่าในตัวเราเองเนี่ยครับมันมีกลไกอะไรยังไงผสมปะปนหรือว่าขับเคลื่อนอยู่ในจิตเราบ้างมีอะไรที่เป็นประวัติเรื่องเล่าหรือเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลกับตัวเราบ้างหรือแม้กระทั่งตัวเราเองเนี่ยมีรสนิยมในการใช้ชีวิตหรือรสนิยมในการให้คุณค่ายังไงไอ้พวกนี้มันจะเป็นมิติที่มันค่อนข้างหลากหลายมากนะครับเพราะงั้นพอมันซุกซ่อนอยู่ในเชิงนามธรรมในตัวเราเนี่ยบางครั้งการที่เราใช้ชีวิตนะครับเราอาจจะขับเคลื่อนหรือว่าอาจจะทำอะไรต่างๆโดยที่ยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าไอ้สิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยมันมีอะไรอธิบายอยู่ด้านหลังบ้างเราก็ทำไปสมมติยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะลงทุนในหุ้นอะไรเงี้ยทีนี้ประเด็นคือเราเข้าใจตัวเองลึกระดับไหนหรือละเอียดระดับไหนเกี่ยวกับการที่เราเนี่ยไปลงทุนในหุ้นหรือลงทุนในอะไรทรัพย์สินที่มันแบบมีความงอกเงยมันอาจจะถูกอธิบายด้วยความโลภอย่างเดียวก็ได้นะฉันแค่รู้สึกอยากมีมากขึ้นง่ายๆเลยแค่นั้นเลยหรือบางคนอาจจะเป็นอย่างนี้ฉันเกิดมาในครอบครัวที่ค่อนข้างยากจน
20: ไม่ค่อยจะมี
18: แล้วฉันก็รู้สึกถูกเหยียดหยามจากคนอื่นแต่ทีเนี้ยถ้าจะให้ฉันมานั่งทำงานแบบเล็กๆน้อยๆต๊อกๆแตกๆกว่าจะรวยเนี่ยคงช้าแล้วฉันก็บังเอิญไปเห็นในโซเชียลที่เขาพูดถึงเรื่องการลงทุนต่าง
20: ๆค่ะ
18: ฉันก็เลยมีความหวังขึ้นมาว่าถ้าฉันใช้ทางลัดอันนี้แล้วมันสำเร็จตัวฉันก็จะได้มีเงินมากขึ้นและไอ้คนรอบตัวฉันก็จะไม่สามารถเหยียดหยามฉันได้อีกหรือฉันอาจจะเอาความรวยนี้ไปฟาดหน้ามันซึ่งอันนี้อาจจะเป็นเรื่องความแค้นก็ได้ หรือเป็นความรู้สึกขัดสนอดสูซึ่งอาจจะไม่ใช่ความโลภอาจจะมีความโลภผสมเพราะความโลภเนี่ยคือความอยากได้บางอย่างที่ยังไม่มีอยากได้มากกว่านี
20: ้
18: แต่เหตุผลในการอยากได้มากกว่านี้มันก็ขึ้นอยู่กับว่ากลไกเบื้องหลังคืออะไรอยากได้มากกว่านี้เพราะจะไปแข่งทัดเทียมคนอื่นอยากได้มากกว่านี้เพราะกดข่มคนอื่นหรืออยากได้มากกว่านี้เพื่อให้ตัวเองรู้สึกยิ่งใหญ
20: ่
18: หรือตัวเองเป็นคนที่บริโภคนิยมคือแบบคล้ายๆมีสิ่งที่อยากจ่ายอยากซื้ออยากครอบครองมากมากเหลือเกินไม่เกี่ยวกับข่มใครเลยฉันแค่อยากมีสิ่งพวกนั้นและฉันต้องใช้เงินซื
20: ้อ
18: ฉันก็เลยไปลงทุนซะ
20: ค่ะ
18: เนี่ยครับมันจะมีกลไกอยู่ด้านหลังมากมายหรือบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยฉันเกิดมาพ่อแม่ค่อนข้างลำบากฉันหวังว่าถ้าฉันแบบลงทุนสำเร็จไอ้เงินก้อนนี้ก็จะเป็นสิ่งที่หล่อเลี้ยงทุกคนในบ้าน
20: อ
18: าจจะเป็นความโลภผสมอยู่บ้างแต่มันอาจจะมีความกตัญญูเข้ามาเกี่ยวแต่ขณะเดียวกันมันก็จะมีเรื่องพวกนี้ด้วยนะว่าเราอาจจะมองเรื่องตลาดหุ้นในแง่ดีเกินไปเราอาจจะกำลังถูก ทำให้เห็นว่ามันมีแต่ข้อดีว่ามันรวยขึ้นมันรวยขึ้นแต่อาจจะไม่ได้นึกถึงในด้านเสี่ยงที่แบบว่าเงินเราอาจจะหายเงินต้นอาจจะศูนย์ก็ได้เนี่ยเห็นไหมครับมันมีหลายสิ่งที่มันปะปนอยู่ในแค่เรื่องเดียวเนี่ยแค่การลงทุนในหุ้นเนี่ยครับมันอาจจะมีอะไรที่มันเกี่ยวพันกับเรามากมายเลย
20: บางทีเราอาจจะไม่รู้ว่าเรากำลังมองอยู่ด้านหลังอีกหลายๆด้านโดยที่เราไม่ดูตัวเราคิดว่าแค่เราอยากจะมีมากขึ้นแค่นั้นเอง
18: แต่ส
20: ิ่
18: งผลักดันให้เราทำให้เราเป็นเนี่ยมันมีอาจจะมีกลไกหลายตัวด้วยซ้ำ
20: แล้วเราต้องมองลึกลงไปขนาดนั้นเลยเหรอ
18: ทีนี้มันขึ้นอยู่กับความปราณีตนะครับความปราณีตของจิตแล้วก็ความปราณีตของความใส่ใจทีนี้ยิ่งตัวเราครับมีความรู้เท่าทันตัวเองมากหรือเห็นมิติต่างๆในตัวเองมากเท่าไหร่ตัวเรายิ่งเป็นผู้ควบคุมและผู้กำกับให้ชีวิตเราเนี่ยอยู่ในร่องในรอยได้ดีมากขึ้นเท่านั้นทีนี้ถ้าเราเป็นคนที่ค่อนข้างไม่รู้จักตัวเองไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองทำอันนี้ไปทำไมหรือทำต่อไปเพื่ออะไรเงี้ยครับบางทีมันก็ทำไปเรื่อยๆซึ่งหลายๆคนนะครับใช้ชีวิตอย่างนั้นอยู่รู้สึกว่าต้องทำเห็นคนอื่นเขาทำกันก็เลยทำแต่อาจจะลืมถามว่าฉันทำทำไมนะแล้วมันใช่สิ่งที่ฉันต้องการจริงหรือเปล่าบางทีคนเราก็ไปขวนขวายเอาสิ่งที่จริงแล้วตัวเองไม่ได้ต้องการขนาดนั้นเข้ามา
20: แต่ว่ามันก็อาจจะต้องเป็นการอาศัยประสบการณ์บางอย่างด้วยไหมอย่างเช่นแบบพอเราเริ่มอายุมากขึ้นเหมือนที่เราคุยกันนอกรอบเราก็จะรู้ว่าควรไปต่อหรือไม่ไปต่อเพราะเหตุอะไร
18: มันเกี่ยวกับประสบการณ์ครับถ้าเราพูดถึงการเข้าใจตัวเองเนี่ยผมลองเปรียบเทียบเป็นเหมือนเรากินอาหารแล้วกันบางทีเราเดินเข้าไปในฟู้ดคอร์ทสักที่นึงอ่ะ
20: ค่ะ
18: สมมติเราเป็นมนุษย์ต่างดาวเป็นมนุษย์ต่างดาวไม่รู้จักว่าอาหารของโลกนี้คืออะไร
20: uh-huh.
18: เราก็เลยเข้าไปในฟู้ดคอร์ทที่หนึ่งเราไม่รู้จักอาหารสักร้านเลยครับเราไม่เคยเห็นสิ่งพวกนี้มาก่อน
20: uh-huh.
18: สิ่งที่เราจะรู้ได้ว่าที่นี่คืออะไรมันไม่พ้นเรื่องของการพาตัวเองไปสัมผัสหรือลองไล่ชิมทีละร้านนะครับ
20: uh-huh.
18: พอไล่ชิมปุ๊บเราก็จะได้ค้นพบว่าตัวเราเนี่ยมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อสิ่งพวกนั้นยังไง
20: uh-huh.
18: เช่นพอลองอันนี้ปั๊บโอ้โหรสชาติมันไม่ใช่แนวอะ
20: uh-huh.
18: ที่พอลองอันนี้แบบมันมีครึ่งนึงของรสชาติที่เราชอบแต่ครึ่งนึงไอ้ส่วนนี้มันรู้สึกว่ายังไม่ใช่ไม่รู้คืออะไรอาจจะอธิบายทีหลังก็ได
20: ้พอไหวแต่ว่าไม่เลือกก็ดีกว่า
18: อะไรอย่างเงี้ยนะครับหรืออาจจะไปเจอจุดที่แบบโอ้โหมันตรงจริตมากรสชาตินี่แหละที่เรารู้สึกว่ามันตอบสนองกับร่างกายดีพวกนี้ครับบางทีพอเราได้ทดลองได้สัมผัสเนี่ยมันก็จะมีปฏิกิริยาเกิดขึ้นทางจิตของเราไอ้ส่วนนั้นนะครับเป็นส่วนที่เราจะเอาไว้เก็บข้อมูลเพื่อทำความเข้าใจและรู้จักธรรมชาติของตัวตนเราให้มากขึ้น
20: เหมือนกับอันนี้เลยว่าสิ่งที่เรากำลังจะทำมันก็ต้องสอดคล้องกับความเป็นตัวตนของเรา
18: ใช่ครับ
20: เราถึงจะแบบขับเคลื่อนมันไปต่ออย่างนั้นใช่ไหม
18: ใช่ครับ
20: อันนั้นก็หมายความว่าเรารู้ความต้องการของเราเอง
18: แต่กว่าจะรู้เนี่ยบางทีมันก็ถูกอำพรางด้วยหลายสิ่งสมมติผมยกตัวอย่างเนาะเราเข้าไปในโรงเรียนเนาะสมัยเด็กๆอะไรเงี้ยครับ
20: ค่ะ
18: เราก็เขาจะไปเจอเพื่อนหลายแบบใช้คำว่ามันมีผู้คนมากมายอยู่รอบตัวเรา
20: ใช่
18: แล้วเราก็ได้รับไมซ์เซ็ตว่าพวกเนี้ยเป็นเพื่อนเรานะเขาเรียนห้องเดียวกับเราเป็นเพื่อนกันนะ
20: คือเพื่อนกัน
18: ทีเนี้ยครับเราอาจจะมี mindset ในช่วงนั้นว่าถ้าเรามีเพื่อนเยอะถ้าทุกคนรักเราเราน่าจะเป็นคนที่แบบประสบความสำเร็จในเรื่องการอยู่ที่โรงเรียนหรือเป็นคนที่ถูกยอมรับแต่ทีนี้บางทีครับการที่เราใช้คำนี้กัน people pleaser เคยมีเราเคยได้ยินเนาะผู้ที่ชอบเอาอกเอาใจผู้อื่นหรือคอยแคร์ว่าผู้อื่นจะคิดยังไงกับเราไอ้พวกนี้ครับมันจะเป็นมิติในใจเราที่มีความเขาเรียกว่าหวาดหวั่นในตัวเองและเราอยากแสวงหาความรู้สึกมั่นคงว่าถ้าเราทำให้ทุกคนเนี่ยมีความชื่นชอบเราตัวเราจะรู้สึกอุ่นใจมากขึ้นแต่ทีเนี้ยการที่ทำให้ผู้อื่นถูกใจอะครับจริงๆแล้วถ้าเราถามตัวเองดีๆอาจจะเป็นสิ่งที่เราไม่ได้อยากทำให้เขาเลยนะยกตัวอย่างเช่นเราอยากให้เพื่อนกลุ่มนี้ยอมรับสิ่งที่เราต้องทำคือทำการบ้านให้เขาคำถามคือเราอยากไปนั่งทำรายงานการบ้านให้เขาหรือเปล่าอาจจะไม
20: ่
18: แต่ทำไมเราถึงทำล่ะ
20: ก็เพื่อได้รับการยอมรับ
18: เพราะเรามีความหวาดกลัวบางอย่างเราก็เลยทำสิ่งนั้นเพื่อหวังว่าจะได้การยอมรับเข้ามาแต่เอาจริงๆแล้วเนี่ยใช่แหละเราอยากได้รับการยอมรับแต่เอาจริงๆเลยนะเราอยากได้เพื่อนแบบนี้อยู่ในชีวิตเราจริงๆไหมเนี่ยถ้าเราถามลึกๆเราอาจจะรู้สึกว่าถ้าให้ฉันเลือกได้ฉันอาจจะอยากได้เพื่อนที่แบบมันทำกันบ้านเองแล้วมันก็เห็นค่าฉันอย่างที่ฉันเป็นโดยที่ไม่รบกวนฉันมากกว่าแต่บังเอิญว่าบางทีในจังหวะชีวิตนะครับเราอาจจะไม่ได้เจอคนแบบนั้นและเราก็อาจจะไปอยู่ใกล้ๆชิดไอ้คนแบบเนี้ยที่มันไม่ทำงานแต่มันเป็นมาเฟียเข้าใจเป็นผู้มีอิทธิพลบางอย่างทำให้เราเกิดความยำเกรงหวาดกลัวว่ากลัวจะไม่มีพวกพ้องแล้วถ้าเขาเป็นผู้มีอิทธิพลเขาสามารถรังแกคนอื่นได้บางครั้งเราก็เลยจำใจยอมหรือทำให้ด้วยความเกรงใจและหวาดกลัวซึ่งอันนี้มันพูดถึงการเอาตัวรอดทีนี้บางทีการเอาตัวรอดอะครับมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราปรารถนาที่แท้จริงก็ได้แต่แค่มันเป็นการทำไปเพื่อประคับประคองให้ตัวเองยังพออยู่รอดอยู่ดีมีสุขมนุษย์บางทีก็ไม่อยากเดือดร้อนนะครับถ้าถามว่าอยากทำจริงๆไหมไม่ได้อยากหรอกแต่มันมีคุณค่าตัวอื่นที่จำเป็นต้องทำเพื่อเลี้ยงคุณค่าอีกตัวหนึ่งคือการอยู่รอดการอยู่มีสุขกับการอยู่รอดเนี่ยอาจจะเป็นคนละมิติกันบางทีเราอาจจะไม่ต้องสุขแต่เรารู้สึกเราอยู่รอดก็คือเราไม่ตายก็ถือว่าใช้ได้ แต่ถ้าไปจุดสูงสุดคือตัวเรามีสุขด้วยแล้วก็อยู่รอดด้วยถ้าได้ครบทุกก้อนก็เป็นเรื่องที่ดีกว่าแต่อย่างที่บอกครับบางจังหวะชีวิต มันก็ไม่ได้เอื้อให้เรามีสิ่งนั้นได
20: ้พอฟังแบบนี้แล้วเหมือนแบบสะท้อนไปเลยอ่ะอย่างถ้าเป็นเด็กๆน้องๆ อะไรแบบนี้นะคะบางทีเขาอาจจะไม่รู้ว่าสิ่งนี้มันคือ เป็นการคาดหวังเพื่อให้ตัวเรารอดแต่ว่าพอมาจนถึงระดับที่หลายๆคนอาจจะผ่านประสบการณ์มาหลายๆอย่างก็จะมองย้อนกลับไปและเข้าใจว่าเราไม่ควรจะขนาดนั้นเลยเนาะมันไม่ได้จำเป็นจะต้องไปคาดหวังหรือแคร์อะไรขนาดนั้นเพื่อให้ตัวเองอยู่รอดแต่ตอนนั้นสถานการณ์มันไม่ใช่แบบนั้นไง
18: ที่เราเป็นผู้ใหญ่เราคิดอย่างนี้ได้เพราะตัวเราดีดออกมาจากสถานการณ์นั้นแล้ว
20: แต่มาเจออีกสถานการณ์หนึ่งแทน
18: ซึ่งอาจจะเป็นเจ้านายสุดท้ายก็ต้องพิสเอาใจเจ้านายอยู่ดีถูกไหมฮะ
20: ยังไง
18: สุดท้ายมันก็เป็นสถานการณ์เดิมแต่ว่าที่เราสามารถวิเคราะห์ประเมินเหตุการณ์ที่เราเป็นวัยเด็กแล้วพูดเรื่องเพื่อนได้เนี่ยเพราะตัวเราออกจากสิ่งที่มันมีอิทธิพลกับเราไปแล้วครับเราถึงสามารถมองสิ่งนี้ด้วยความเป็นกลางได้หรือเราออกจากลาออกสมมตินะเราออกจากงานเลย
20: เ
18: ราไม่จำเป็นต้องกลัวเจ้านายต่อไปเจ้านายไม่ได้สามารถให้คุณให้โทษเด็กต่อไปฉันรวยแล้วฉันจะคิดประเมินด่าเจ้านายยังไงก็ไม่ผิดครับเพราะว่าเราไม่ต้องเอาตัวรอด
20: มาเอาตัวรอดด้านอื่นแทน
18: ใช่ครับแต่เราอาจจะรู้ตัวมากขึ้นว่าที่นี่มันทำงานด้วยความจำเป็น
20: อ
18: ะแต่ถ้าเมื่อก่อนคือเราอาจจะทำเอาใจเพื่อนโดยที่เราไม่รู้จะอธิบายตัวยังไงแต่ถ้าเป็นรูปแบบงานเนี่ยบางทีเราไม่ได้ผูกพันกับเจ้านายไม่ได้ผูกพันกับใครที่ทำงานแต่เห็นว่าเราเข้ามาจำเป็นต้องมาทำงานเพื่อได้รายได้เราอาจจะมีคำอธิบายว่ากับตัวเองครับว่าอันเนี้ยเรากำลังทำด้วยความจำใจอยู่นะแต่มันมีเหตุผลที่เราทำอยู่คือต้องการรายได้อันนี้ก็เป็นการรู้เท่าทันตัวเองเหมือนกัน
20: อ๋อแต่ว่าไอ้ความต้องการรายได้เนี่ยมันเพื่อการดำรงชีพการอยู่ต่อหรืออะไรมันอันนี้เป็นเบสิกขั้นพื้นฐานที่ทุกคนต้องมีอยู่แล้วแหละอะไรเงี้ยเพื่อความอยู่รอดอะเนาะ
18: ค
20: ือจะทำงานไปโดยไม่เป็นไรฉันไม
18: ่ช่างมันมิตรภาพช่างมันก็มี
20: จะกลายเป็นแค่ชื่อถนนมิตรภาพไม่มี
18: มามุกนี้ไง
20: มามุกนี้เอาไปเล่นได้อะไรแบบเพราะฉะนั้นแสดงว่าตั้งแต่เล็กจนโตมาเหมือนกลายเป็นว่าบางทีเราก็ไม่เคยถามตัวเองอะเนาะว่าตัวเองอะเข้าใจตัวเองมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าเราทำงานหรือเราเกิดมาด้วยความคาดหวังของใครหลายๆคนคาดหวังกับตัวเองคนอื่นคาดหวังเรามันมีแต่ความคาดหวังเต็มไปหมดเลยอะ
18: ใช่ครับ
20: ใช่ไหมแล้วเราจะไปเข้าใจตัวเองตอนไหนมันมีอะไรที่บ่งบอกไหมว่าแบบเนี่ยเราอยู่กับสิ่งที่เราเมื่อแต่เข้าใจคนอื่นเยอะเกินไปแล้วตัวเองอะมันมีผลอะไรที่ทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยเราแคร์คนอื่นมากไปเช่นแบบโหดเหนื่อยเหนื่อยมากกับการที่ต้องแบบทุ่มเททุกอย่างเพื่อแบบอะไรอย่างเงี้ย
18: ครับ
20: มันมีบอดี้แลงเกวจอะไรที่มันบอกออกมาไหมว่าแบบเกินไปละ
18: จริงๆแล้วไอ้ความรู้สึกบีบนะครับให้คิดอย่างงี้ด้วยกันเนาะสมมติแขนเราถูกบีบอย่างเงี้ยครับเราจะสัมผัสถึงแรงกดถูกไหมแต่พอเป็นจิตเราเนี่ยครับมันก็จะมีอาการคล้ายๆกันก็คือมันจะรู้สึกถึงความอึดอัดความหายใจไม่คล่องความรู้สึกเหมือนใจมันสั่นๆมันบล็อกแวกมันวิตกอะไรเงี้ยฮะไอ้พวกนี้มันคืออาการทางจิตใจซึ่งแน่นอนถ้าอาการทางจิตใจมันค่อนข้างเยอะเนี่ยบางทีมันอาจจะขยับไปที่ร่างกายบางคนอาจจะเป็นเรื่องแพนิคก็ได้บางคนอาจจะฝันร้ายนอนไม่หลับหรือบางคนอาจจะมีความแบบมือสั่นกลัวอะไรเงี้ยฮะมันจะมีความไม่เชื่อมั่นไอ้พวกนี้มันคืออาการที่กำลังบอกว่าตัวเรามีความเป๋บางอย่างแล้ว
20: มากเกินคือมากเกินไปใช่ไหม
18: ซึ่งระดับความเข้มข้นมันก็จะแล้วแต่ถ้าระดับไม่เข้มข้นมากจะรับรู้แค่ในใจแต่ไม่ถึงขนาดแย่มากแต่ถ้าเกิดเรื่องนี้มันดูซีเรียสอะไรเงี้ยครับแล้วมันมีความกังวลสูงมันจะเริ่มออกมาเป็นร่างกายแล้ว

0: ที่เราจะมีอาการนี้อันนี้พูดถึงเทคนิคแล้วเนาะเทคนิคการทำความเข้าใจสิ่งที่เราเผชิญอยู่เนี่ยครับไม่ว่าเราจะจับตรงไหนได้ก็ตามปักตรงนั้นไว้ก่อนแล้วจากนั้นให้เราขยายเส้นย้อนหลังดูว่าไอ้เส้นเนี้ยมันไล่ย้อนไปหาจุดกำเนิดมันยังไงหรือถ้าเราจะมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับอาการตรงนี้ของเราอะครับเราคิดว่าเหตุการณ์ไหนก่อนหน้านี้ที่มันเกี่ยวพันกับเรื่องนี้บ้างบางคนอาจจะเล่าไปถึงวัยเด็กก็ได้นะเช่นแบบว่าเขาเกิดมาในครอบครัวที่พ่อแม่ไม่ยอมรับในตัวเขาแต่บางคนอาจจะบอกว่าไม่เกี่ยวกันเขารู้สึกว่าพ่อแม่ไม่เกี่ยวเขาเกิดมาในครอบครัวที่แบบได้รับความรักดีเขาอาจจะมาไล่เรื่องตอนสมัยเรียนก็ได้เพื่อนไม่ยอมรับเขา
1: อ๋อมันมีจุดมันต้องมีจุด
0: มันต้องมีจุดที่เกี่ยวพันใช่ครับหรือบางทีไม่ใช่เขาถูกยอมรับทั้งพ่อแม่และเพื่อนในโรงเรียน
1: แต่
0: จนกระทั่งมาทำงานแล้วมันเจอคนขี้ฉาคนหนึ่งที่รู้สึกมันไม่ชอบหน้าเราเพราะเราเด่นกว่ามันมันก็เลยเริ่มรังแกเราแล้วมันก็เริ่มเขาเรียกว่าใส่ร้ายเราเล่าเรื่องของเราเนี่ยในทางที่ผิดให้คนอื่นฟังแล้วทุกคนก็เลยแบบหูเบาก็เชื่อแล้วก็กลายเป็นว่าเขาก็แบนเราบางทีตรงนี้ครับอาจจะเป็นจุดในการอธิบายว่าจุดที่เราเป็นอยู่เนี่ยมันถูกเล่าด้วยสตอรี่ตรงไหนที่มันนำมาม
1: ันมีคำพูดหนึ่งที่บอกว่าเราจะเป็นยังไงขึ้นอยู่กับใครเป็นคนเล่าให้ฟัง
0: ก็ด้วยก็มีใช่ครับแต่สุดท้ายคือเราควรจะรู้จักตัวเองดีที่สุดแล้วก็จำเป็นต้องอ่านสถานการณ์รอบตัวให้ออกว่าใครเป็นใครอยู่รอบตัวเราเหมือนกัน
1: คือใช่เพราะว่าตัวเราต้องรู้ตัวเองที่สุดว่าเราเป็นแบบนั้นไหมใช่แบบนั้นไหมถ้าเราไม่ใช่แต่บางทีมันก็เดือดร้อนนะเพราะว่าถึงแม้เราจะรู้ตัวเราเองอ่ะอาจจะไม่ได้ทั้งหมดว่าโหลงลึกไปขนาดแบบรากเหง้าของตัวเองขนาดนั้นว่าในจิตใจรากเหง้าของจิตใจตัวเราอ่ะนะแต่ว่าบางทีมันก็รู้สึกว่าแบบมันก็ต้านทานไม่ไหวเนาะกระแสข้างนอกมันหนักกว่าตัวเราอ่ะ
0: ใช่แล้วเราเคยได้ยินคำว่าแก๊สไลท์ใช่ไหมฮะ
1: แก๊สไลติงอะไร
0: บางทีถ้าเราไม่ได้มีพวกไม่ได้มีคนที่แบบให้หลักการหรือว่าทำให้เราหนักแน่นเนี่ยอยู่ไปอยู่มาก็มึนเหมือนกัน
1: เป๋
0: จนเริ่มงงว่าแบบเอ๊ะหรือเป็นเราเองว่าอย่างเงี้ยครับมี
1: จริงจริงจริงหลายๆสถานการณ์ที่จะฟังจากใครหลายๆคนหรือการที่เรามองเห็นหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือรับรู้เรื่องราวอย่างเงี้ยมันมีจริงๆนะ
0: ครับ
1: ที่แบบเป็นพักเป็นพวกหรือว่าอะไรเงี้ยทำให้คนนึงแบบจากที่เดิมก็ไม่ได้จะมีปัญหาอะไรอ่ะกลายเป็นคนมีปัญหาเฉยแล้วเจ้าตัวกลายเป็นว่าอ้าวฉันคือตัวปัญหาเหร
0: อง
1: งเนาะ
0: ใช่ครับ
1: เดี๋ยวนี้มีเยอะนะ
0: เยอะ
1: ถึงแม้จะรู้ตัวตนตัวเราก็แล้วแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นนี่แต
0: ่มันก็เผลอมึนๆได้เหมือนกัน
1: ไม่อ๋อ
0: ใช
1: ่
0: ครับ
1: อันนั้นฝั่งเยอะกว่า
0: ใช่ครับ
1: เราตัวคนเดียวมันจะไปสู้ยังไงไหวอ่ะ
0: ใช่ครับเพราะงั้นการสมมติถ้าตัวเราแบบเป็นคนกลุ่มน้อยที่แบบมีตัวคนเดียวเนี่ยฮะเราต้องตั้งสติสูงมากใช่คำว่าต้องตั้งสติด้วยตัวเราเองสูงมากในการแยกแยะให้ออกว่าอะไรเป็นอะไรและเราจำเป็นต้องอาศัยเวลาในการคุยกับตัวเองเยอะนิดนึงในการที่จะแบบว่าเตรียมใจให้พร้อมก่อนไปเจอสถานการณ์จริง
1: โอ้
0: แต่ถ้าเกิดเรามีกัลยาณมิตรเนาะเราใช้คำว่าเพื่อนมิตรสหายที่ดีที่ช่วยยึดให้เราแบบไม่เสียหลักไอ้ตรงนี้อาจจะพอช่วยกันเตือนได้เราก็จะแบบใช้การพึ่งพาตัวเองน้อยหน่อยแต่ก็ต้องบอกว่าสุดท้ายครับมนุษย์มันมีจิตอ่อนไหวเป็นทุนเดิมแล้วก็ต้องอาศัยการปรับตัวในการอยู่รอดเพราะงั้นมันไม่แปลกครับที่บางทีมนุษย์เราจะชอบมีคำถามที่ย้อนกลับมาถามตัวเองว่าเอ๊ะหรือฉันเองที่มีปัญหาหรือฉันเองที่ทำไม่ถูกบางทีไอ้จุดนั้นแหละที่มันจะเป็นจุดเริ่มต้นที่แบบทำให้เราเสียศูนย์เสียหลักละแต่บางครั้งเราควรจะตั้งคำถามใหม่ว่าสิ่งที่ควรจะเป็นจริงในสังคมเราเนี่ยมันควรจะเป็นยังไงและให้เราตั้งคำถามว่าอาจจะไม่ใช่ฉันนะมันเป็นอะไรที่แกวะ เป็นอะไรที่แกวะถึงทำให้สิ่งนี้เป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยฮะ
1: คือไม่ได้มานั่งโทษตัวเองซะทีเดียว
0: ค
1: ือคนโทษตัวเองมีนะคนโทษทุกอย่างแบบเป็นเพราะฉันเป็นเพราะฉันโทษตัวเองอย่างเดียวมีแต่ว่าอาจจะต้องเปลี่ยนมุมมองสมัยว่าบางทีมันไม่ได้เกิดจากเรามันเกิดจากสิ่งแวดล้
0: อม
1: สังคมที่เปลี่ยนไปอะไรต่างๆเหล่านี้แล้วก็เหมือนกับว่าเราต้องยอมรับตัวเราเองด้วยว่าเรามีทั้งข้อดีและข้อเสีย
0: แล้วก็บางอย่างไม่ใช่ตัวเราไม่ดีนะแต่มันเป็นรูปแบบพฤติกรรมที่เราแสดงออกแล้วอาจจะไม่พอดีกับคนอื่นสมมติผมยกตัวอย่างนะเช่นเรามีนายที
1: ่ทำไมเธอมีอะไรอยู่กันในใจ
0: ยกตัวอย่างไม่มีผมไม่มีนายแต่แค่ยกตัวอย่างให้ฟังว่าบางครั้งเนี่ยมันไม่ใช่เราไม่ดีนะแต่บางครั้งพฤติกรรมเราไม่พอดีตะกี้ที่จะยกตัวอย่างเช่นสมมตินะเราจำเป็นต้องร่วมงานกับนายที่ค่อนข้างมีอีโก
1: ้
0: และชอบคนประจบทีนี้สมมติเรารู้จักตัวตนเราเลยว่าตัวเราเนี่ยพื้นฐานจะเป็นคนชมคนอื่นเมื่อเขามีสิ่งที่ควรชม
1: สมเหตุสมผล
0: เราแบบเป็นคนตรงไปตรงมาเราจะไม่เล่นละครเสียแซงใส่ใครเรารู้จักตัวเองดีแล้วแต่บังเอิญวิถีชีวิตเราเนี่ยมันอยู่ใต้ผู้มีอิทธิพลที่ต้องการสิ่งนี
1: ้
0: ทีนี้ประเด็นคือพอตัวเราเนี่ยมีพื้นฐานของการไม่ได้ชื่นชมไม่ได้แบบอะไรอวยยศอะไรเงี้ยแล้วแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับมันก็อาจจะไม่ถูกโปรโมทไม่ได้ถูกเลื่อนขั้นหรือไม่ได้ถูกอะไรบางอย่างถูกไหมครับ

0: ซึ่งมันเกิดขึ้นได้เพราะว่าถ้าถาม
1: ว่า
0: อะไร
1: เ
0: พราะผ
1: ู้
0: มีอิทธิพลเขามีสิทธิ์ในการจะทำอะไรอย่างนี้ก็ได
1: ้
0: ถ
1: ู
0: กไหมทีเนี้ยถ้าตัวเราไม่ถูกโปรโมทปั๊บแล้วถ้าเราตั้งคำถามผิดนะครับมันจะไปคนละเรื่องเลยสมมติถ้าเราตั้งคำถามว่าหรือเป็นเพราะฉันไม่น่ารักฉันเป็นคนไม่ดีพออ้
1: าว
0: นายเลยไม่รักอ่ะสมมติถ้าเราตั้งว่าฉันดีไม่พอฉันทำงานดีไม่พอนายเลยไม่รักอันนี้มันจะเป็นการโทษตัวเองว่าฉันไม่ดีถ
1: ู
0: กไหมครับแต่ถ้าเราตั้งคำถามใหม่ว่าจริงๆแล้วที่เราทำงานเนี่ยโดยเขาเรียกว่า job description หรือแม้กระทั่งตัวภารกิจเนี่ยเราทำทุกอย่างได้สมบูรณ์ดีแต่เพียงแค่ว่าตัวเราเนี่ยไม่ได้มีพฤติกรรมของการอาจจะแบบ
1: เข้าหา
0: ชมนายอวยยศหรือให้เครดิตนายซึ่งอันเป็นสิ่งที่นายต้องการนะครับแสดงว่าตรงนี้พฤติกรรมเราอะไม่พอดีกับนายคนนี้แต่ไม่ใช่เพราะเราไม่ดีนะ
1: แค่ไม่พอดี
0: ไม่พอดีกับนายคนนี
1: ้
0: นายก็เลยมองว่าพฤติกรรมเราไม่ดีกับเขาเพราะเราไม่อวยยศเขาแต่อันนี้ต้องเล่าอย่างนี้นะครับอันนี้มันคือภาพที่ผมวางให้ดูกลาง
1: ๆ
0: ว่าเราใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้คนในสังคมซึ่งแน่นอน
1: มันเจอแบบนี้
0: โดยทัศนคติผมอะผมไม่ได้เชียร์ให้อวยยศใครพร่ำเพื
1: ่อ
0: แต่ในบางสถานการณ์บางท่านจำเป็นต้องอยู่ในบริบทนี
1: ้
0: นะครับทีนี้ถ้าเราจะเถียงตรงไม่ผิดเราสามารถไม่ชมได้แต่เราจะต้องตระหนักรู้ว่าเรื่องนี้ฉันไม่ผิดและฉันจะไม่ชมแกด้วย
1: ก็ไม่ได้เกี่ยวเลย
0: ต่อให้ฉ
1: ัน
0: ถูกดองต่อให้ฉันถูกดองฉันก็ไม่เกลียดตัวเองถ้าเรื่องนี้เราคิดได้อย่างเงี้ยครับจบหมายความว่าเราไม่ต้องขายวิญญาณและฉันรับสภาพเองที่จะดองแบบนี้ดีกว่าขายวิญญาณให้นายอันนี้คือแบบที่หนึ่งแบบที่สองคือฉันรู้แหละฉันไม่เป็นคนไม่ชอบอวยยศแต่เพื่อการหล่อลื่น เพื่อการอยู่ให้ง่ายขึ้นนิดนึงฉันเลยอาจจะต้องเล่นละครสักนิดนึงโดยที่ฉันยังรู้ตัวเองว่าแบบต้องไม่เล่นเกินเท่าไหร่ฉันถึงจะเกลียดตัวเองฉันเล่นประมาณนี้อ่ะมันเกิดการหล่อลื่นนายรู้สึกเอ็นดูมากขึ้นบางทีเราเล่นประมาณนี้นิดหน่อยอะครับที่ไม่เกินเบอร์เราอาจจะรู้สึกแบบพอประนีประนอมกับตัวเองได
1: ้
0: แล้วถ้าตรงไหนที่มันเริ่มเยอะเกินเราอาจจะแบบอันนี้ฉันว่าไม่ดีกว่าเพราะไม่งั้นถ้าฉันพูดเลเวลแล้วเนี่ยฉันอาจจะกลายเป็นคนที่เกลียดตัวเองแล้วว่าโอ๊ยมันตอนแหลน้อยอย่างเงี้ย มันไม่จบเกินอะไรเงี้ย
1: เห็นภาพเห็นภาพ
0: ใช่ครับเพราะเรื่องนี้มันเป็นศิลปะการใช้ชีวิตที่เราต้องใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับมนุษย์หลายสายพันธุ์ผมช่วงหลังผมจะชอบใช้คำว่าสายพันธุ์แต่ผมลองแชร์เนาะเวลาเราเห็นสุนัขเนี้ยครับอะไรก็ตามที่หน้าตาอย่างนี้สีขาอย่างนี้มีหางอย่างนี้เราเรียกสุนัขทั้งนั้นแหละแต่จริงแล้วสุนัขนะครับมันจะมีสายพันธุ์แยกไปอีกพุดเดิ้ลไซบีเรียนโกลเด้นพิตบูร็อตไวเลอร
1: ์ก็นิสัยแตกต่างกันไป
0: นิสัยสายพันธุ์ต่างกันแต่ทีเนี้ยเราเห็นด้วยสายตาได้ชัดเจนว่านี่คือพุดเดิ้ลนี่คือไซบีเรียนนี่คือพิตบูมันเห็นด้วยสายต
1: า
0: แต่มนุษย์นะครับมันหน้าตาคล้ายๆกันหมดแหละเพราะงั้นเราเลยไม่สามารถจำแนกผ่านการเห็นด้วยสายตาได้แต่เราต้องดูคุณค่าที่เขาให้ตัวตนที่เขาเป็นพฤติกรรมที่เขาทำไอ้พวกนี้จะระบุสายพันธุ์ของเขาได้ซึ่งสายพันธุ์ที่ว่านี่คือสายพันธุ์ของจิตใจแต่ผมจะไม่พูดถึงสายพันธุ์วงตระกูลนะเพราะว่าอันนั้นอาจจะเกี่ยวพันก็ได้เช่นเชื้อชาตินี้DNA แบบนี้อาจจะมีผลก็ได้แต่ถ้าแบบมองให้เป็นธรรมครับบางครั้งเราอาจจะใช้สิ่งพวกนั้นนะในการเหมารวมคนทุกเชื้อชาติไม่ได้เพราะมันต้องแยกย่อยระดับที่ว่าแม้กระทั่งลูกสองคนเนี่ยเกิดในครอบครัวพ่อแม่เดียวกันนิสัยอาจจะไม่เหมือนกันเลยก็ได
1: ้
0: ต่อให้ถ่ายทอดสิ่งเดียวกันต่อให้เราเกิดเป็นคนไทยอยู่ด้วยกันในประเทศนี้เป็นคนกรุงเทพเหมือนกันเรียนโรงเรียนเดียวกันเรียนห้องเดียวกันบางทีวิธีคิดการตอบสนองการให้คุณค่าไม่เหมือนกันเลย
1: โอ้ฝาแฝดยังไม่เหมือนกันเลยนะ
0: ใช่ครับแสดงว่าบล็อกของ DNA อาจจะไม่ได้มีอิทธิพลทั้งหมดก็ได้แต่สุดท้ายมันเป็นเรื่องของตัวตนการให้คุณค่าของจิตใจเลยแหละที่จะระบุว่าจริงๆแล้วเราคือสายพันธุ์ไหน
1: คือเหมือนให้พยายามรับรู้ในความรู้สึกของตนเป็นยังไงไม่ได้บอกว่าต้องเป็นอย่างนั้นซะทีเดียวบางทีสถานการณ์เราเป็นแบบของเราอย่างเดียวไม่ได้ อาจจะต้องมียืดหยุ่นบ้างแต่ก็ไม่ใช่เสียตัวตนอย่างนั้นถูกไหม
0: เพราะถ้าเรายิ่งรู้จักตัวตนเรามากเท่าไหร่ว่าเรามีอาการบวกอาการลบกับอะไรเงี้ยครับไอ้ตรงเนี้ยเราจะค่อยๆเลือกวิถีเลือกเส้นทางเลือกรูปแบบให้กับตัวเองให้เหมาะขึ้น
1: เขาถึงได้บอกว่าแบบเราเป็นคนแบบไหนเราจะดึงดูดคนแบบนั้น
0: ก็ด้วย
1: ใช่ไหม
0: ก็ด้วย
1: แบบอาจจะเป็นกลุ่มเพื่อนเป็นอะไรแวดล้อมเรา
0: แต่จริงๆคำว่าดึงดูดนะครับมันจะไม่ใช่ดึงดูดแค่คนประเภทเดียวกันเข้ามานะเช่นสมมติเราเป็นคนเย็นๆใจดีเราอาจจะมีเพื่อนเย็นๆอยู่ด้วยกัน
1: เพราะว่า
0: คนเย็นๆก็อยากคบคนเย็นด้วยกัน
1: เย็นเกิน
0: ในขณะเดียวกันไอ้คนเย็นเนี่ยก็จะถูกเฉาชวยผลประโยชน์จากคนร้อนที่นี่มันเย็นดีไว้มันรับฟังไว้ฉันเกาะมันไว้เป็นเพื่อนดีกว่าแล้วเวลาฉันมีปัญหาฉันจะได้เล่าให้มันฟังมันเพราะมันไม่โต้ตอบ
1: เราถูกดูดเข้าไปไม่ใช่เราดูดเขาเข้ามา
0: ซึ่งสิ่งที่เราต้องไม่ลืมคือมันมีระบบห่วงโซ่อาหารด้วยที่เราต้องไม่ลืม
1: โอ้ยเอ็นดูเราไม่ได้อยู่บนห่วงโซ่อาหารซะด้วยสิ
0: ใช่ครับ
1: ไม่ได้อยู่บนสุด
0: ใช่มันก็จะมีอย่างที่บอกเนาะมีระบบรวมพวกคำว่ารวมพวกคือพวกเดียวกันมารวมกันก่อนที่สองคือตัวเราเนี่ยดึงดูดนักล่าเข้ามา ด้วยความเป็นเรา
1: โอ้ย
0: ความใจดีความขยันทำงานความไม่หือไม่อือพวกนี้ก็จะเรียกนักล่าบางอย่างที่จะเข้ามาเอาเปรียบได้เหมือนกันเพราะงั้นเรื่องนี้มันเลยต้องรู้เท่าทันไม่ใช่แค่ตัวเองนะครับมันต้องรู้เท่าทันโลก
1: ขอบคุณคุณเอิญจ้า
0: สว
1: ัสดีค่ะหมดเวลาแล้วค่ะเราพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast ค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: This is Thai PBS Podcast
3: ทำไมทฤษฎีโอเชียนจึงมีส่วนในการทดสอบบุคลิกภาพของตนเองและคัดเลือกรับพนักงานเข้าทำงานในองค์กรผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จันทร์วิภาดิลกสัมพันธ์ผู้เชี่ยวชาญด้านความสัมพันธ์และครอบครัวมาเล่าให้ฟังครับ
4: ทฤษฎีบุคลิกภาพโอเชียนเนี่ยมันก็ประกอบด้วยตัวภาษาอังกฤษ5ตัวด้วยกันคือ O C E A N บางครั้งในคนเขาจะเรียกว่า Big Five อันนี้มันก็คือแบบจำลองทางด้านจิตวิทยาที่จะใช้อธิบายลักษณะนิสัยของมนุษย์เราเนี่ยนะคะ5ด้านหลักแล้วก็วัดผลแบบ Spectrum คือสูงกับต่ำ O ตัวแรกเนี่ยการเปิดกว้างหรือการเปิดรับประสบการณ์ถ้าได้คะแนนสูงเนี่ยก็จะเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ชอบทดลองสิ่งใหม่ๆไวต่อความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องของความงามนะคะเกี่ยวกับการรับรู้ในสิ่งแวดล้อมแล้วก็ความรู้สึกของตัวเองด้วยแล้วก็คนรอบข้างด้วยตัว C นะคะสติปัญญาความรอบคอบความมีจิตสำนึกเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นความต้องการของบุคคลที่จะระมัดระวังหรือขยันหมั่นเพียรถ้าใครได้คะแนนตรงนี้สูงนะคะก็แสดงว่าคนเนี้ยเป็นคนที่มีระเบียบวินัยนะคะมีการวางเป้าหมายในชีวิตชัดเจนหรือในการทำงานอย่างชัดเจนนะคะชอบวางแผนล่วงหน้ารับผิดชอบหรือควบคุมการกระทำของตัวเองได้เชื่อถือได้ต้องการความเพอร์เฟกต์ตัว E การเปิดรับเข้าสู่สังคมหรือความชอบในเรื่องของการพบปะสังสรรค์การเปิดตัวอะไรอย่างงี้มันก็จะเป็นระดับของความกระตือร้นและความเป็นมิตรกับผู้คนคนที่ได้คะแนนสูงเนี่ยก็จะแสดงว่าเป็นคนที่ชอบสังสรรค์ได้พลังจากการเจอผู้คนเขาชอบเจอผู้คนอยู่ท่ามกลางผู้คนเงี้ยจะแสดงถึงความร่าเริงชอบสิ่งแวดล้อมที่ตื่นเต้นเร้าใจแต่ถ้าคะแนนกลุ่มนี้ได้ต่ำก็จะแสดงว่าเป็นคนที่ชอบความสงบชอบชาร์จพลังงานแบบอยู่คนเดียวมันแสดงถึงการขาดทักษะในการเข้าสังคมตัว A ความเป็นมิตรหรือความเห็นอกเห็นใจนะฮะนึกถึงใจคนอื่นมีลักษณะที่ชอบปฏิสัมพันธ์กับผู้คนถ้าใครได้ในกลุ่มนี้สูงนะคะก็แสดงว่าเป็นคนที่มีความเข้าอกเข้าใจคนอื่นชอบช่วยเหลือมองคนในแง่ดีมีความซื่อสัตย์จริงใจไว้วางใจได้ถ้าได้ในกลุ่มนี้ต่ำก็แสดงว่าเป็นคนที่ตรงไปตรงมานะฮะยึดเหตุผลเป็นหลักไม่ชอบช่วยเหลือใครเหมือนกับว่าทำตามหน้าที่เท่านั้นแล้วก็เป็นคนหวาดระแวงมีบุคลิกที่ไม่ค่อยเป็นมิตรกับใครแล้วก็ไม่ชอบทำงานกับคนอื่นตัวเอ็นความอ่อนไหวทางอารมณ์นะฮะเช่นว่าเป็นคนคิดมากไหมคิดเยอะไหมนะฮะวิตกกังวลไหมหรือมีความไม่มั่นคงในอารมณ์ถ้าได้คะแนนสูงนะคะก็แสดงว่าเป็นคนที่วิตกกังวลง่ายอารมณ์แปรปรวนแล้วก็เวลาเจอกับความเครียดเนี่ยขาดเหตุผลนะคะไม่ค่อยมั่นคงในเรื่องของอารมณ์แล้วก็เสี่ยงต่อการที่จะเกิดปัญหาทางจิตได้แต่ถ้าได้คะแนนตรงนี้ต่ำนะคะก็แสดงถึงความมั่นคงทางอารมณ์เป็นคนที่สงบจัดการกับความเครียดได้ดีพฤติกรรมเนี่ยมันสามารถปรับเปลี่ยนได้เสม
1: อ
4: ถ้า1เรายอมรับที่จะเปลี่ยนแปลง2เรามีความตั้งใจที่จะเปลี่ยนแปลง
2: This is Thai PBS podcastติดตามรายการของไทย PBS Podcast ได้ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast รวมถึงฟังผ่านพอดแคสต์ช่องทางอื่นๆ Spotify YouTube Apple Podcast และ

วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟเวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิดลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกเนื่องในวันมหิดลประจำปี2569ณโรงพยาบาลสิริราชกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หารือแนวทางขยายสิทธิ์โครงการนมโรงเรียนเพิ่มโอกาสเข้าถึงนมคุณภาพของนักเรียนทั่วประเทศธีรพงศ์ศิลาชัยคว้าเหรียญทองแดงยกน้ำหนักรุ่น60กิโลกรัมชายในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพฤหัสบดีที่24กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:18 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิดลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกเนื่องในวันมหิดลประจำปี2569ณโรงพยาบาลสิริราชเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติอัศวมงคลกุลคณบดีคณะแพทยศาสตร์สิริราชพยาบาลศาสตราจารย์นายแพทย์ปิยมิตรศรีธราอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลศาสตราจารย์นายแพทย์ยงยุทธสิริวัฒนอักษรผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิริราชพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือและผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์สิริราชพยาบาลเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิดลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะทรงกราบเสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังศาลาสิริราช100ปีถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอธรรมรามาธิบดินทร์และพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางผ่านพุ่มดอกไม้ทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะทรงกราบต่อจากนั้นพระราชทานพระบรมราชโปรกาสให้ศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติอัศวมงคลกุลคณบดีคณะแพทยศาสตร์สิริราชพยาบาลเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลรายงานและกราบบังคมทูลเบิกผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานผู้มีอุปการะคุณและผู้ทำคุณประโยชน์แก่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานโล่ที่ระลึกและของที่ระลึกตามลำดับจากนั้นพระราชทานพระบรมราชโอรสให้ศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติอัศวมงคลกุลคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึกแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวศาสตราจารย์แพทย์หญิงนันทกรทองแตงรองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและองค์กรสัมพันธ์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึกแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับวันที่24กันยายนของทุกปีเป็นวันมหิดลกำหนดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระมหิดลราชกรณียกิจที่ทรงวางรากฐานระบบการแพทย์และการสาธารณสุขของประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าเท่าเทียมอารยประเทศทรงอุทิศพระวรกายพระสติปัญญาและพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อประโยชน์สุขและการมีสุขภาพอนามัยที่ดีของประชาชนไทยอย่างแท้จริงเวลา 14:57 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจจการินีพิริยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสัปปทุมไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิดลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกเนื่องในวันมหิดลประจำปี2569ณคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเขตราชเทวีกรุงเทพมหานคร ในวันเดียวกันนี้เวลา 15:53 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานน้ำหลวงอาบศพท่านผู้หญิงกุลธีไกรเลิกทจวพปร3ณบ้านเลขที่157ถนนราชวิถีแขวงวชิระพยาบาลเขตดุสิตกรุงเทพมหานครอันหนึ่งเมื่อวันพุธที่23กันยายน2569เวลา 11:36 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จประชาบำรุงทรงรับฟังรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานของโรงเรียนและโครงการตามพระราชดำริซึ่งเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียนจำนวน82คนครูและบุคลากรจำนวน10คนนับตั้งแต่ปี2535ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมโรงเรียนแห่งนี้เป็นครั้งที่7ซึ่งมีความก้าวหน้าในด้านต่างๆตามลำดับในปี2569โรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนพัฒนาดีเด่นจากกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่43และในปีการศึกษา2560โรงเรียนดำเนินกิจกรรมตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริร่วมกับหน่วยงานต่างๆจากการวัดความรู้และประเมินผลความสามารถในการฟังการพูดการอ่านและการเขียนมีนักเรียนได้เรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาทุกคนส่วนในปีการศึกษา2568การประเมินผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานในโอกาสนี้ทอดพระเนตรการดำเนินกิจกรรมของโรงเรียนอาทิโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันกิจกรรมฝึกวิชาชีพนักเรียนกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาติไทยกิจกรรมพยาบาลกิจกรรมห้องสมุดและกิจกรรมส่งเสริมสหกรณ์จากนั้นส่งเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานจากโรงพยาบาลตรังโรงพยาบาลย่านตาขาวและโรงพยาบาลปะเหลียนสำนักงานสาธารณสุขอำเภอปะเหลียนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรังและหน่วยทันตกรรมพระราชทานคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมออกหน่วยแพทย์พระราชทานเพื่อตรวจสุขภาพทั่วไปส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคกล้ามเนื้อและกระดูกและทางเดินหายใจต่อจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมประชาชนที่มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จด้วยสมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวโรงเรียนบ้านหาดเหลาอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังเพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: มหาเถรสมาคมมีมติให้วัดทั่วประเทศจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง24ตุลาคม2569นางอุดมพรเอกเอี่ยมผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเปิดเผยว่าที่ประชุมมหาเถรสมาคมได้มีมติเห็นชอบการจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยให้วัดทุกแห่งในราชอาณาจักรจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในวันเสาร์ที่24ตุลาคม2569สำหรับวัดไทยในต่างประเทศให้พิจารณาดำเนินการจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมหลายหน่วยงานจัดกิจกรรมเนื่องในวันมหิดลประจำปี2569เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขไทยโดยที่มหาวิทยาลัยมหิดลจัดพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระรูปสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก
2: ศาสตราจารย์นายแพทย์ปิยมิตรศรีธราอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระรูปสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกเนื่องในวันมหิดลประจำปี2569โดยมีผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดลผู้บริหารส่วนงานบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลและผู้แทนจากหน่วยงานภายนอกเข้าร่วมณศูนย์การเรียนรู้มหิดลมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายา สำหรับกิจกรรมวันมหิดลในปีนี้มหาวิทยาลัยมหิดลยังได้จัดนิทรรศการจากป่าเขาสู่เมืองใหญ่ปณิธานแห่งมหิดลไม่จางหายเพื่อรำลึกถึงบทบาทของมหาวิทยาลัยมหิดลต่อสังคมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันสำหรับวันมหิดลเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกซึ่งตรงกับวันที่24กันยายนของทุกปีด้วยพระราชกรณียกิจที่ได้ทรงวางรากฐานแก่วงการแพทย์และการสาธารณสุขของไทยให้เจริญก้าวหน้าบุคลากรทางการแพทย์และการสาธารณสุขจึงได้ถือให้วันนี้เป็นวันมหิดลเพื่อถวายสักการะและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกพระผู้ได้รับการถวายพระสมัญญาภิไธยเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระองค์ให้เป็นพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขไทยชวนันท์มาลีรายงาน
1: โรงพยาบาลสิริราชเชิญชวนประชาชนร่วมสานต่อพระราชปณิธานสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกในการทำประโยชน์เพื่อเพื่อนมนุษย์ด้วยการบริจาคโลหิตเนื่องในวันมหิดลโรงพยาบาลสิริราชเชิญชวนประชาชนผู้มีร่างกายสมบูรณ์ร่วมบริจาคโลหิตเนื่องในวันมหิดลร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อพลังแห่งการให้ช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสและจัดหาเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัยของโรงพยาบาลสิริราชโดยติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์รับบริจาคเลือดสิริราชอาคารนวมินทร์บพิตร 84 พรรษาชั้น3โรงพยาบาลสิริราชผู้บริจาคโลหิตในวันนี้และวันพรุ่งนี้จะได้รับธงวันมหิดล 2569 และเหรียญกระสาบที่ระลึกพระราชพิธีสมมงคลพระชนมายุเท่ารัชกาลที่1โลหะสีขาวชนิดราคา20บาทเป็นที่ระลึกหรือร่วมบริจาคเพื่อรับธงที่ระลึกออนไลน์ชุดณสิริราชติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางธงมหิดล .org หรือติดต่อสิริราชมูลนิธิที่อาคารเฉลิมพระเกียรติชั้น B1 และอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษาชั้น G โรงพยาบาลสิริราชโรงพยาบาลสิริราชปิยมหาราชการุณชั้น2โซน B และศูนย์การแพทย์การจนาพิเศษชั้น G ได้ทุกวันหรือบริจาคผ่านธนาคารทุกแห่งทั่วประเทศชื่อบัญชีสิริราชมูลนิธิและส่งสำเนาใบนำฝากธนาคารเพื่อขอรับใบเสร็จใช้ลดหย่อนภาษีได้2เท่าถึงวันที่31ธันวาคมนี้สอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์024141414โดยในปีที่ผ่านมาสิริราชมูลนิธิได้รับน้ำใจจากประชาชนชาวไทยรวมเป็นเงินกว่า103ล้านบาทกรมส่งเสริมวัฒนธรรมจัดงานครบรอบ16ปีเดินหน้าขับเคลื่อนภารกิจการอนุรักษ์ผลักดันซอฟต์พาวเวอร์สร้างรายได้สู่ชุมชนทั่วประเทศและผลักดันมรดกภูมิปัญญาไทยสู่มรดกโลก
3: นายโชติกาอัครกิจโสภากุลอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกล่าวว่าในโอกาสครบรอบ16ปีวันสถาปนาสิเดินหน้าขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมให้เข้าถึงชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมผ่าน3ภารกิจหลักได้แก่การอนุรักษ์การต่อยอดและการสร้างโอกาสพร้อมผลักดันนโยบายซอฟต์พาวเวอร์ผลักดันมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของไทยให้ได้รับการขึ้นทะเบียนสู่มรดกโลกย้ำว่าการทำงานยังคงเน้นเชื่อมโยงชุมชนเพื่อการอนุรักษ์และสืบทอดทั้งวิถีชีวิตประเพณีอาหารและการแต่งกายมาสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและเปิดพื้นที่ทางวัฒนธรรมให้คนทุกกลุ่มดูแลสวัสดิการของบุคลากรศิลปินพื้นบ้านศิลปินแห่งชาติและครูภูมิปัญญาเพื่อให้เกิดการส่งต่อองค์ความรู้สู่คนรุ่นหลังสำหรับการส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์มีนโยบายสนับสนุนอุตสาหกรรมบันเทิงทั้งภาพยนตร์ซีรีส์และสารคดีเผยแพร่วัฒนธรรมไทยสู่สากลโดยจะมีการจัดงานมหกรรมอาหารถิ่น77จังหวัดภายใต้ชื่องานไทยฟุ้งปรุงไทยเพื่อต่อยอดภูมิปัญญาอาหารพื้นถิ่นที่เสี่ยงต่อการสูญหายเปิดเวทีให้นำวัตถุดิบและเมนูท้องถิ่นมาพัฒนาสูตรร่วมกับเชฟชื่อดังและสถาบันการศึกษาเพื่อยกระดับสู่เมนูในร้านอาหารและภัตตาคารชั้นนำส่วนการเสนอรายการชุดไทยที่จะมีการพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมวลมนุษยชาติต่อยูเนสโกในช่วงปลายปีนี้ได้เร่งโรดโชว์ทั้งในและต่างประเทศอีกทั้งยังมีแผนการพัฒนาพื้นที่และศักยภาพบุคลากรให้สอดรับกับยุคดิจิทัลมาลิชโยรายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมหารือแนวทางขยายสิทธิ์โครงการนมโรงเรียนเพื่อเพิ่มโอกาสเข้าถึงนมคุณภาพของนักเรียนทั่วประเทศ
4: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยภายหลังการประชุมร่วมกับนายวัชรพลขาวคำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หารือแนวทางการดำเนินโครงการอาหารเสริมนมโรงเรียนว่าที่ประชุมได้พูดคุยกันในหลายประเด็นทั้งการขยายสิทธิ์ให้นักเรียนเข้าถึงนมโรงเรียนได้ครอบคลุมมากขึ้นจากเดิมที่ครอบคลุมถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ไปสู่ระดับชั้นที่สูงขึ้นรวมถึงนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลซึ่งจะนำเสนอต่อคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชนหรือมิวบอร์ดพิจารณาต่อไปขณะที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติขยายสิทธิ์ไปยังโรงเรียนขยายโอกาสถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่3แล้วนอกจากนี้ยังหารือถึงการขยายกรอบงบประมาณโครงการจากเดิมประมาณ 14,000 ล้านบาทต่อปีเพื่อให้สอดคล้องกับจำนวนนักเรียนที่จะได้รับสิทธิ์เพิ่มขึ้นและรองรับการขยายระยะเวลารับนมจากเดิมประมาณ260วันเป็น365วันหรือให้นักเรียนได้ดื่มนมทุกวันพร้อมทั้งพิจารณาจัดระบบโควต้าการผลิตเพื่อสร้างการแข่งขันด้านคุณภาพการพัฒนากลไกตรวจสอบคุณภาพนมโรงเรียนตลอดกระบวนการศิระวันช่วยเท้ารายงาน
5: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์24กันยายนวันมหิดลวันแห่งการน้อมรำลึกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและสาธารณสุขของไทยร่วมสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนกผ่านการสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อรักษาช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและพัฒนาวงการสาธารณสุขไทยให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศ
0: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศนายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเปิดเผยภายหลังการพบหารือกับนายเซอร์เกย์ลาฟรอฟรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียนอกรอบการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติในนครนิวยอร์กของสหรัฐเมื่อวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่ารัฐบาลสหรัฐเชิญประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียเข้าร่วมการประชุมสุดยอดกลุ่มประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่20ชาติหรือ G20 ที่เมืองไมอามี่รัฐฟลอริดาของสหรัฐในเดือนธันวาคมนี้เพื่อพบหารือกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐและผู้นำชาติอื่นๆขณะที่นายดมิทรีเปสคอฟโฆษกทำเนียบประธานาธิบดีรัสเซียแสดงความขอบคุณรัฐบาลสหรัฐที่เชิญประธานาธิบดีปูตินให้เข้าร่วมการประชุมสุดยอด G20พร้อมเน้นย้ำว่ารัสเซียจะพิจารณาเกี่ยวกับคำเชิญดังกล่าวและจะดำเนินการในเรื่องนี้ผ่านช่องทางทางการทูตศาสตราจารย์ไมเคิลกรีนสโตผู้ร่วมก่อตั้ง Climate Impact Lab และนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยชิคาโกของสหรัฐเผยแพร่รายงานเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเมื่อวานนี้ที่คาดว่าปรากฏการณ์เอลนินโยในปีนี้อาจส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตสูงถึง 451,000 รายทั่วโลกซึ่งครอบคลุมตั้งแต่ช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าอย่างไรก็ตามจำนวนผู้เสียชีวิตจากความร้อนจะยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องไปจนถึงเดือนมิถุนายนหรือเดือนกรกฎาคมปี2570โดยประเทศที่จะได้รับผลกระทบมากที่สุดได้แก่ไนจีเรียอินโดนีเซียซูดานอินเดียบราซิลและสหรัฐนอกจากนี้ปริมาณอาหารจะได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนินโยเช่นกันโดยโครงการอาหารโลกของสหประชาชาติเตือนว่าประชาชนราว50ล้านคนอาจเผชิญภาวะอดอยากขั้นรุนแรงและทำให้ราคาอาหารพุ่งสูงขึ้น
7: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณเพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดให้ทุกการฟังคือการเรียนรู้ที่ไร้ขีดจำกัดแนะนำรายการสาระน่ารู้และรายการหนังสือเสียงเวลา 7:30 น.ถึง 8:00 น.เสาร์อาทิตย์รายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งเวลา 5:00 น.จันทร์ถึงศุกร์ 7:00 น.ถึง 18:00 น.รายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการยิ้มแย้มแก้มใสจากวิทยุจุฬาเวลา 5:00 น.เสาร์อาทิตย์ 17:00 น.ถึง 18:00 น.รายการสาระ ระที่มุ่งเน้นการสร้างความเท่าเทียมในสังคมรายการนับเราด้วยคนเวลา 19:30 นถึง 20:00 นรายการเพื่อสุขภาพรายการโรงหมอและรายการสุขภาพเวลา 23:00 นถึง 24:00 นรายการหนังสือเสียงนิยายและความรู้รายการห้องสมุดหลังไมค์เพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดย่อโลกความรู้สรุปมาให้คุณฟังติดตามกันเป็นประจำได้ที่ FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณ
8: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟเวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ

0: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: มาช่วงนี้ครับมากันที่หมู่ยอแม่ท้วนครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายนะฮะของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายกับหมู่ยอแม่ท้วนต้นตำรับหมู่ยอแม่ท้วนที่หลากหลายครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับมาเที่ยวหนองคายมาแวะเวียนกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูนะฮะสูตรพริกไทยสวนจ๋ายอครับสำหรับหมูยอทอดหมูยอหนังหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายแล้วก็หมูยอเห็ดหอมนะครับรวมถึงยังมีของฝากอีกมากมายนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนมาที่เมืองหนองคายแวะเวียนก็ได้ครับหมูยอแม่ท้วนเรามีหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาแรกนะฮะสาขาใหญ่ที่หมูยอแม่ท้วนตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายครับหรือที่สาขาวัดศรีคุณเมืองครับตรงข้ามวัดศรีคุณเมืองสาขาตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟครับไปที่นั่นแวะเวียนกันได้ครับสาขาในตลาดท่าเสด็จสำหรับผู้ที่ไปตลาดท่าเสด็จก็แวะเวียนได้ครับที่สาขาร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จหรือที่ทางออกนะครับไปทางอุดรที่ปั๊มน้ำมันนะสาขาปั๊มน้ำมันอัศวินทางไปอุดรนะครับแล้วก็มีที่เซ็นทรัลขอนแก่นนะครับสอบถามกันได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์042-422-884 042-422-884 รายละเอียดแล้วก็ของฝากสอบถามกันได้หรือไปดูที่เว็บไซต์ของเราครับค้นหาที่ Google หมูยอแม่ท้วนนะครับพิมพ์ได้เลยนะฮะแล้วก็ www.หมูยอแม่ท้วน.com ของฝากเมืองหนองคายอย่าลืมนะครับหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อที่คุณผู้ฟังจะพลาดไม่ได้ครับ

0: ชยุทธธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมขก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายเป็นกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อีหยังก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอหลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: What's y'all talking about?

0: ตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่4264500
1: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟเวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง

0: ีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
2: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
3: นายชวนินทร์วงศ์สถิตจิรการผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเปิดเผยว่าได้เสนอแนวทางบริหารจัดการน้ำหากเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำในอัตรา 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจะส่งผลกระทบใน5อำเภอ66ตำบล336หมู่บ้านและประชาชนกว่า 10,000 ครัวเรือนจึงเสนอให้พิจารณาระบายน้ำแบบก้างปลาออกทั้งสองฝั่งเพื่อลดผลกระทบพร้อมใช้พื้นที่ทุ่งรับน้ำ6แห่งที่ทยอยเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วขณะเดียวกันคาดช่วงวันที่24-25กันยายนจะมีฝนตกหนักจึงกำชับทุกอำเภอติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดและเตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางรวมถึงป้องกันพื้นที่สำคัญจบข่าวดวงดาวเอี่ยมสกุลผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี
4: คุณผู้ฟังครับระยะทาง100เมตรบนท้องถนนมีอะไรบ้างเสาไฟฟ้า4ต้นร้านค้าริมฟุตบาทกว่า100แผงต่อหม้อสะพานลอย2ฝั่งเกาะกลางถนนและคูน้ำตลอดแนวรถที่วิ่งสวนมากว่า100คันและเด็กนักเรียนข้ามถนนกว่า20ชีวิตทั้งหมดเนี่ยคุณจะมองไม่เห็นเลยถ้าวูบหลับไปแค่3วินาทีขณะขับรถอันตรายนะครับตั้งสติก่อนสตาร์ทง่วงไม่ขับจากสสส.
5: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ท้วนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเด้อป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเด
6: ้อรวยไม่ไหวแจกหนักจัดสมลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ดื่มสมทั้งสมฮีโร่อย่าทิ้งฝาลุ้นรับทองและบัตรเติมน้ำมันแค่ส่งรหัสใต้ฝา

0: ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไฮดีเซล

0: S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสริ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียก BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์จเจอร์ยี่ห้อ4ด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ.1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
3: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
4: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาครัฐการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาครัฐการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาครัฐการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

0: Only Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988

0: FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: ของฝากที่คุณผู้ฟังจะพลาดไม่ได้นะครับเมื่อมาเมืองหนองคายนะฮะแวะเวียนเมืองหนองคายกราบสักการะหลวงพ่อพระไสยนะครับเสร็จแล้วนะฮะท่องเที่ยวเมืองหนองคายไปที่หมูยอไม่ท้วนนะครับหมูยอไม่ท้วนเมืองหนองคายต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูนะครับสุดที่คายสวนจ่ายยอครับหมูยอสลับทอดหมูยอหนังหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรนะครับหมูยอสาหร่ายหมูยอเห็ดหอมนะครับแล้วก็ยังมีของฝากอีกมากมายนะฮะมาเมืองหนองคายนะครับจบครบที่เดียวที่หมูยอไม่ท้วนต้นตำรับหมูยอเมืองหนองคายหมูยอที่หลากหลายนะครับอย่าลืมมาแวะเวียนกันนะฮะและเราจะมีอีกหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาแรกสาขาต้นตำรับหมูยอไม่ท้วนนะครับตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้กันครับหน้าวัดศรีคุณเมืองสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟหนองคายหรือที่จะเป็นสาขาในตลาดท่าเสด็จนะครับที่ร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาปั๊มน้ำมันปตท.อัศวินนะครับทางไปอุดรธานีแล้วก็ที่พี่น้องชาวขอนแก่นนะครับเซ็นทรัลขอนแก่นแวะเวียนกันไปได้กับหมูยอไม่ท้วนทุกๆสาขานะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสอบถามรายสินค้าและของฝากอีกมากมายครับโทรศัพท์ไปที่042-422-884 042-422-884 หรือที่เว็บไซต์หมูยอไม่ท้วน .com นะครับค้นหาง่ายๆที่ Google นะครับพิมพ์ว่าหมูยอไม่ท้วนเจอเรานะครับสั่งออนไลน์ก็ได้นะฮะมีโปรโมชั่นพิเศษเช่นเดียวกันอย่าลืมนะครับมาเมืองหนองคายของฝากเมืองหนองคายต้อง

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวรถนนมิตรภาพแยกมขก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายไปกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อีหยังก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปะๆตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: FM88 ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง
1: กับช่วงนี้ครับช่วงหมูยอแม่ท้วนนะครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายต้นตำรับรสชาติเวียดนามมากกว่า40ปีนะครับของฝากเมืองหนองคายมาแวะเวียนเมืองหนองคายก็พลาดไม่ได้นะครับที่จะแวะซื้อแวะหากับหมูยอแม่ท้วนนะครับซึ่งมีมากมายหลากหลายเมนูที่เกี่ยวกับหมูยอนะครับผมไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูรสชาติแบบดั้งเดิมนะครับหมูยอหนังหมูยอเห็ดหอมมีหมูยอพริกไทยสวนนะฮะหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายนะครับมากมายหลากหลายเมนูนะฮะยังมีเมนูแหนมส้มมีจ๋ายอมียอเนื้อวัวด้วยนะฮะแล้วก็ยังมีเมนูสุดพิเศษนะครับที่หาทานได้เฉพาะบางช่วงเท่านั้นอันนี้ต้องลุ้นนะครับแล้วก็โทรสอบถามดูไม่ว่าจะเป็นข้าวต้มยวนไส้ทะลักนะครับทั้งหลากหลายสูตรนะครับความหนึบหนัดรสชาติกลมกล่อมลงตัวนะครับกลิ่นหอมตามแบบฉบับโบราณโบราณของชาวเวียดนามนะครับซึ่งก็เลือกซื้อกันได้ที่หมูยอแม่ท้วนนะครับมีหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาใหญ่นะครับที่ถนนมีชัยเยื้องทางเข้าวัดลำดวนครับสาขาวัดศรีคุณเมืองครับตรงข้ามวัดศรีคุณเมืองสาขาตลาดท่าเสด็จนะครับที่ร้านกาแฟเบียดสาขาตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟหนองคายนะครับมีสาขาที่ปั๊มน้ำมันอัศวันทางออกอุดรธานีด้วยนะฮะแล้วก็มีที่สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นนะฮะใกล้ที่ไหนก็แวะเวียนกันได้นะครับแล้วก็โทรสอบถามรายละเอียดได้นะครับเพิ่มเติมได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์042-422-884นะครับ042-422-884ถ้าเป็นเพจ Facebook ก็ที่เพจหมูยอแม่ท้วนจัดส่งทั่วไทยนะฮะลองค้นหาดูนะครับแล้วก็เว็บไซต์ก็จะมี www.หมูยอแม่ท้วน .com แม่ท้วน .com นะแล้วก็ค้นหากันได้ที่ Google นะครับหมูยอแม่ท้วนฝากกันด้วยนะครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายหมูยอแม่ท้วนต้องแวะ

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง

0: ีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
2: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
3: นายชวนินทร์วงศ์สถิตจิรการผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเปิดเผยว่าได้เสนอแนวทางบริหารจัดการน้ำหากเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำในอัตรา 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจะส่งผลกระทบใน5อำเภอ66ตำบล336หมู่บ้านและประชาชนกว่า 10,000 ครัวเรือนจึงเสนอให้พิจารณาระบายน้ำแบบก้างปลาออกทั้งสองฝั่งเพื่อลดผลกระทบพร้อมใช้พื้นที่ทุ่งรับน้ำ6แห่งที่ทยอยเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วขณะเดียวกันคาดช่วงวันที่24-25กันยายนจะมีฝนตกหนักจึงกำชับทุกอำเภอติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดและเตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางรวมถึงป้องกันพื้นที่สำคัญจบข่าวดวงดาวเอี่ยมสกุลผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี
4: คุณผู้ฟังครับระยะทาง100เมตรบนท้องถนนมีอะไรบ้างเสาไฟฟ้า4ต้นร้านค้าริมฟุตบาทกว่า100แผงต่อหม้อสะพานลอย2ฝั่งเกาะกลางถนนและคูน้ำตลอดแนวรถที่วิ่งสวนมากว่า100คันและเด็กนักเรียนข้ามถนนกว่า20ชีวิตทั้งหมดเนี่ยคุณจะมองไม่เห็นเลยถ้าวูบหลับไปแค่3วินาทีขณะขับรถอันตรายนะครับตั้งสติก่อนสตาร์ทง่วงไม่ขับจากสสส.
5: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 น.ถึง 6:00 น.อาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเด้อป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเด
6: ้อรวยไม่ไหวแจกหนักจัดสมลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ดื่มสม

0: ไลดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 BMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท 84 เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อ4ด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ. 1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
2: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
3: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง
1: มาช่วงนี้ครับมากันที่หมู่ยอมไม่ท้วนครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายนะฮะขอฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายกับหมู่ยอมไม่ท้วนต้นตำรับหมู่ยอมไม่ท้วนที่หลากหลายครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับมาเที่ยวเมืองหนองคายมาแวะเวียนกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูนะฮะสูตรพริกไทยสวนจ๋ายอครับสำหรับหมูยอทอดหมูยอหนังหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายแล้วก็หมูยอเห็ดหอมนะครับรวมถึงยังมีของฝากอีกมากมายนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนมาที่เมืองหนองคายแวะเวียนก็ได้ครับหมูยอแม่ท้วนเรามีหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาแรกนะฮะสาขาใหญ่ที่หมูยอแม่ท้วนตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายครับหรือที่สาขาวัดศรีคุณเมืองครับตรงข้ามวัดศรีคุณเมืองสาขาตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟครับไปที่นั่นแวะเวียนกันได้ครับสาขาในตลาดท่าเสด็จสำหรับผู้ที่ไปตลาดท่าเสด็จก็แวะเวียนได้ครับที่สาขาร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จหรือที่ทางออกนะครับไปทางอุดรที่ปั๊มน้ำมันนะสาขาปั๊มน้ำมันอัศวันทางไปอุดรนะครับแล้วก็มีที่เซ็นทรัลขอนแก่นนะครับสอบถามกันได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์042-422-884 042-422-884 รายละเอียดแล้วก็ของฝากสอบถามกันได้หรือไปดูที่เว็บไซต์ของเราครับค้นหาที่ Google หมูยอแม่ท้วนนะครับพิมพ์ไว้ได้เลยนะฮะแล้วก็ www.หมูยอแม่ท้วน.com ของฝากเมืองหนองคายอย่าลืมนะครับหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อที่คุณผู้ฟังจะพลาดไม่ได้ครับ

0: ทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวรถนนมิตรภาพแยกมขก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเซรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายไปกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อย่างก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: What's y'all talking about? Hip hop and

0: พิมพ์เลย88ตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
1: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: น้องฝากที่คุณผู้ฟังจะพลาดไม่ได้นะครับเมื่อมาเมืองหนองคายนะฮะแวะเวียนเมืองหนองคายกราบสักการะหลวงพ่อพระสัยนะครับเสร็จแล้วนะฮะท่องเที่ยวเมืองหนองคายไปที่หมูยอไม่ท้วนนะครับหมูยอไม่ท้วนเมืองหนองคายต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูนะครับสุดคลิกายสวนจ่ายยอครับหมูยอสลับทอดหมูยอหนังหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรนะครับหมูยอสาหร่ายหมูยอเห็ดหอมนะครับแล้วก็ยังมีของฝากอีกมากมายนะฮะมาเมืองหนองคายนะครับจบครบที่เดียวที่หมูยอไม่ท้วนต้มตำรับหมูยอเมืองหนองคายหมูยอที่หลากหลายนะครับอย่าลืมมาแวะเวียนกันนะฮะและเราจะมีอีกหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาแรกสาขาต้นตำรับหมูยอแม่ท้วนนะครับตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้กันครับหน้าวัดศรีคุณเมืองสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟหนองคายหรือที่จะเป็นสาขาในตลาดท่าเสด็จนะครับที่ร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาปั๊มน้ำมันปตท.อัศวรรณนะครับทางไปอุดรธานีแล้วก็ที่พี่น้องชาวขอนแก่นนะครับเซ็นทรัลขอนแก่นแวะเวียนกันไปได้กับหมูยอแม่ท้วนทุกๆสาขานะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสอบถามรายสินค้าและของฝากอีกมากมายครับโทรศัพท์ไปที่042-422-884 042-422-884 หรือที่เว็บไซต์หมูยอแม่ท้วน .com นะครับค้นหาง่ายๆที่ Google นะครับพิมพ์ว่าหมูยอแม่ท้วนจะเจอเรานะครับสั่งออนไลน์ก็ได้นะฮะมีโปรโมชั่นพิเศษเช่นเดียวกันอย่าลืมนะครับมาเมืองหนองคายของฝากเมืองหนองคายต้องหมูยอ

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยยาหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
3: ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง

0: แล้วค่ะสำหรับตอนที่7นะคะล่องไพรเจ้าป่าค่ะ
1: สวัสดีครับพี่หมีครับ
0: วันนี้เนาะ
1: ตอนที่7แต่ว่าเป็นตอนที่8ในเล่มนะครับ
0: เราก็จะได้มีโอกาสนะคะได้เจอกับเทวรูปมรณะ
1: ไม่แน่ใจว่าสิ่งนี้คือสแสลงที่พูดถึงหรือเปล่า
0: ก็ต้องบอกว่ามันน่าจะแน่นอนเนาะแต่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าการได้เจอกับเทวรูปมรณะเนี่ยจะได้เจอแบบเป็นไม่ใช่เป็นสิได้เจอต่อหน้าหรือว่าอาจจะรับรู
1: ้
0: ข้อมูลแต่ที่แน่ๆก็คือว่าเหมือนได้ขยับเข้าใกล้เทวรูปมรณะ
1: ครับ
0: แล้วก็ขยับเข้าใกล้คุณพระ
1: ใช่
0: และนี่ก็คือน้อยอินทนนท์นะคะครูมาลัยชูพินิจค่ะจากหนังสือล่องไพรจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์กระท่อมปอลอค่ะ
1: ตอนที่แล้วเราก็ไปสะสางเรื่องราวของร้อยเอกเรืองนะครับที่บังเอิญเจอกันในป่าก็ชำระความกันไปเรียบร้อยตอนนี้ก็คงจะได้เวลาส่งเรานายทหารอเมริกันกลับบ้าน
0: และหลังจากนั้นนะคะร้อยเอกเรืองก็เรียกว่าสบายใจละ
1: ครับ
0: ไม่ต้องห่วงอะไรอีก
1: ได้พักร้อน
0: ได้พักร้อนแล้วก็สามารถที่จะมาร่วมงานแล้วก็ร่วมเดินทางกับศักดิ์ได้อย่างแบบจัดเต็มนะคะ
1: พักร้อนของรอเอกเรือนี่แปลกดีนะครับมาเสี่ยงตาย
0: ใช่ไม่งั้นมันไม่ใช่พักร้อนนะตามภาษานักผจญภัย
1: ครับ
0: เอาละค่ะเรามาเริ่มกันเลยกันละกันนะคะคุณจิตเบรนคะ
1: ครับ
0: เริ่มด้วยการอำลาคณะพันตรีบราวน์และร้อยโทกาดค่ะ

0: เราอำลาคณะพันตรีบราวน์และร้อยโทการออกเดินทางแยกกันไปแต่เวลาเช้าตรู่ของวันรุ่งขึ้นพวกเขามุ่งลงสู่นครสวรรค์และเราบ่ายหน้าขึ้นบนทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือเรื่อยไปจนกว่าจะถึงช่องเขาขาดตามที่ปรากฏอยู่ในแผนที่จำลองที่หลังของวัลภาเมื่อข้ามเข้าสู่บริเวณป่าดิบดงดำอันเชื่อกันว่าจะนำเราไปถึงถิ่นที่อยู่ของชาวป่าหรือชาวเขาผู้กักตัวพระพิศนวนาศาสตร์ไว
1: ้ศักดิ์ไม่สามารถจะพรรณนาได้ถี่ถ้วนและใกล้ชิดต่อความเป็นจริงได้เลยถึงความยากลำบากของการเดินทางในระยะนี้ตลอด3วันแรกที่แยกจากคณะพันตรีบราวน์และร้อยโทการมาภูมิประเทศเต็มไปด้วยป่าทึบและที่ลุ่มเสียจนแทบจะหาทางผ่านไปไม่ได้สักคิดว่าถ้าปราศจากแนวด่านเก่าที่โครงช้างทำไว้และปราศจากสัตว์ใหญ่ๆอย่างนั้นที่เป็นพาหนะอยู่ในปัจจุบันการเดินทางของเขาก็คงจะล้มเหลวอย่างไม่มีปัญหาเพราะแผนที่จำลองที่หลังของวัลภาเพียงแต่บอกทิศทางเดินอย่างคร่าวๆส่วนรายละเอียดของเส้นทางก็คงจะต้องแสวงหาเอาเองแทบทุกกระเบียดนิ้วก็ว่าได้และจากพื้นเดิมของความชำนาญป่าและความสามารถในการอ่านภูมิประเทศของตะเกิ้นเท่านั้นตลอดเวลาสางคำเกือบไม่เป็นประโยชน์อะไรเลยในข้อนี้ทุกคราวที่ศักดิ์หันไปปรึกษาสางคำก็จะได้แต่สั่นศีรษะหรือบางทีก็ส่ายหน้าแล้วก็พึมพำ
2: สางคำจำไม่ได้ป่าเปลี่ยนไปด่านเปลี่ยนไปสางคำไม่ได้มาเสียนานสางคำเป็นแค่ควานช้างไม่ใช่คนนำทาง
1: พอสางคำพูดอย่างนี้และทุกคราวที่ตะเกิ้นได้ยินเข้าตะเกิ้นก็มักจะหันหลังแล้วก็มาทำหน้าตายกับศักดิ์
3: ไอ้เนี่ยมันรู้จักป่าแล้วก็ทางแถบนี้ดีนี่เมื่อตะกี้เนี่ยนะมันยังร้องสั่งให้ลูกหาบคนหนึ่งอะวิ่งเข้าไปเก็บมะไฟในป่าข้างด่านมากินอยู่เลยคนเรามันไม่เคยผ่านด่านนี้มันจะไปรู้ได้ยังไงว่ามีต้นมะไฟอยู่ทางนั้น
2: มันคงจะมีเหตุผลพอในการที่ไม่ยอมให้ความช่วยเหลืออะไรแก่เรานอกจากทำหน้าที่ควานอย่างเดียวนะ
1: ร้อยเอกเรืองว่าภาพอันเต็มไปด้วยความสยดสยองพองขนของการทรมานสางคำโดยมนุษย์ลึกลับเผ่านั้นปรากฏขึ้นต่อหน้าศักดิ์ขณะที่เขาพยักหน้าไปกับคำพูดของร้อยเอกเรือง
2: ถ้าคุณเรืองเห็นอย่างที่ตะเกิ้ลและผมได้เห็นนะก็คงจะเข้าใจว่าทำไมสางคำถึงไม่กล้าให้ความช่วยเหลืออะไรแก่เราผมคิดด้วยว่าถ้ามันแน่ใจในความปลอดภัยของการเดินทางกลับคนเดียวสางคำก็คงจะพยายามหนีกลับไปแล้วหลังจากถูกทรมานครั้งนั้น
1: ศักดิ์บรรยายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแก่สางคำอย่างคร่าวๆตลอดจนการช่วยเหลือของศักดิ์และตะเกิ้ลที่ทำให้สางคำรอดชีวิตมาได้ในขณะที่ร้อยเอกเรืองก็นิ่งฟังอย่างเต็มไปด้วยความสนใจในที่สุดร้อยเอกเรืองก็เอ่ยขึ้นอย่างเต็มไปด้วยความครุ่นคิด
2: งเวลานี้ส่างคำก็รู้ตัวอยู่ตลอดเวลาว่ามันกำลังเดินทางไปหาความตายเราไปถึงชนเผ่านั้นเมื่อไหร่อวสานของมันก็มาถึงเมื่อนั้นเว้นไว้แต่ว่าจะทำการแก้ตัวโดยกำจัดพวกเราตามคำสั่งถูกครับเราคิดถึงข้อนั้นอยู่เหมือนกันแต่การถูกทรมานทำให้ปัญหาข้อนี้หมดไปเพราะถึงจะทำการแก้ตัวอย่างไรชนักก็ติดหลังอยู่แล้วว่าไม่ได้ทำตามคำสั่งของหัวหน้าเหตุผลของพวกคนป่าเป็นของประหลาดลงคนเราทำอะไรผิดพลาดไปในครั้งแรกโอกาสที่จะได้แก้ตัวอีกครั้งมันมักจะไม่มีผมคิดว่าสางคำคงจะรู้ข้อนี้แต่ก็ไม่มีทางจะเลือกได้มันรู้ว่าการหนีกลับแต่ลำพังเนี่ยอย่างไรเสียก็คงไม่พ้นจากถูกพวกนั้นฆ่าตายนะการทำอะไรตามคำสั่งเจ้าหัวหน้าเอาเดี๋ยวนี้เล่าก็ไม่มีทางจะแก้ตัวจากความผิดที่กระทำไปแล้วได้ฉะนั้นอย่างความคิดของชาวป่าทั่วไปมันก็คงจะเห็นว่าแม้ความตายจะรออยู่ข้างหน้าอย่างน้อยก็ยังหวังว่าพอพึ่งความช่วยเหลือจากเราได
1: ้ร้อยเอกเรืองสายหน้าอย่างอ่อนใจเขารู้สึกว่าในเรื่องนี้พูดง่ายแต่อาจฟังยากเต็มทีถ้าสังคำคิดว่าเวลานี้ไม่มีทางที่จะแยกจากคณะไปได้วยความปลอดภัยได้แล้วเหตุไฉนสังคำจึงไม่ให้ความร่วมมือเพื่อที่จะได้รับความคุ้มครองป้องกันจากทางคณะต่อไปเสียเลย
2: ก็เพราะว่าความกลัวที่ฝังอยู่ในอนุสติของมันมาเป็นเวลาช้านานนั่นเองความกลัวอำนาจลึกลับของแสลงความกลัวความโหดร้ายทารุณของเจ้าหัวหน้าธมินความกลัวการทรมานเหล่านั้นต้องการเวลาสำหรับจะสลัดให้หมดไปความจริงนั้นคุณวรภาแน่ใจเหลือเกินว่าโดยกิริยาท่าทีสางคำอาจจะดูอิหลักอิเหลือหรือเป็นคนลึกลับแต่โดยใจจริงแล้วมันจะเป็นประโยชน์แก่เราต่อไปในการติดตามคุณพระคราวนี้แล้วอะไรทำให้คุณวรภาแน่ใจถึงเพียงนั้นล่ะครับประการแรกนะเพราะคุณพระเป็นคนช่วยชีวิตลูกของมันไว้ประการต่อไปเราเนี่ยได้ช่วยชีวิตมันให้รอดจากพวกร่วมเผ่าเหล่านั้นอย่าเพิ่งหวังหรือศรัทธาอะไรเกินไปในสัญชาตญาณป่าดงพงไพของมนุษย์เลยครับจากคนป่ามาเป็นคนเมืองกินเวลาอบรมและขัดเกลากันหลายยุคหลายศตวรรษเหลือเกินก็อาจจะจริงนะครับแต่ถึงกระนั้นเราก็เห็นกันมามากแล้วว่าเราจะให้ความกตัญญูกตเวทีได้จากคนป่ามากกว่าคนเมือง

0: 3วันเต็มๆช้างทั้ง3พาทางคณะย่ำไปในภูมิประเทศที่ลุ่มลึกร้อนอบอ้าวเต็มไปด้วยกลิ่นใบไม้เน่าแทบสำลัก3วันเต็มๆทางคณะผ่านไปในดงทึบที่ชื้นแฉะและเต็มไปด้วยทากแล้วก็มืดครึ้มจนแลเกือบไม่เห็นแสงเดือนแสงตะวันแต่แม้กระนั้นวลภาก็มิได้ปริปากจนคำเดียวถึงความยากลำบากที่หล่อนได้รับหรือแสดงความตื่นตระหนกตกใจจนเกินควรต่อบรรดาสัตว์ร้ายที่ได้ผ่านพบจนกระทั่งตกบ่ายของวันที่3จึงผ่านภูมิประเทศที่ลุ่มแห่งนั้นไปได้แล้วก็บ่ายหน้าขึ้นเนินสูงไปทางทิศตะวันตกข้ามสันเขารวกอีก 2-3 ลูกครั้นแล้วก็ลาดลงไปในหุบเขาข้างล่างสร้างคำหยุดช้างอยู่นิดหนึ่งที่บริเวณเชิงเขาขณะเดียวกันนั่นเองตะเกิ้ลซึ่งเดินหน้าก็วิ่งกลับมาหาที่ศักและร้อยเอกเรืองด้วยสีหน้าและน้ำเสียงที่บ่งบอกถึงความประหลาดใจ
1: เฮ้ยเห็นควันไฟนั่นไหมนาย
0: ตะเกิ้ลยกมือชี้ไปที่ใต้ต้นไม้ใหญ่ชายทุ่งด้านหนึ่งซึ่งอยู่ติดกับเชิงเขาในขณะที่ศักก็พยักหน้าเขาหยิบกล้องส่องทางไกลขึ้นมากวาดดูทั่วบริเวณนั้นแต่นอกจากควันไฟที่ลอยกรุ่นขึ้นมาจากกองที่จวนจะมอดแล้วก็อ้อยอิ่งอยู่ในอากาศยามใกล้พรบแล้วก็ไม่ปรากฏวิแววของมนุษย์ใดๆอยู่ในบริเวณใกล้เคียงเลยศักจึงบอกกับตะเกิ้ลและร้อยเอกเรืองตามนั้นคงจะเป็นพวกพ่อค้าเดินทางผ่านจากพม่ามาไทยหรือว่าไทยไปพม่าที่มาหยุดพักแรมกระมังคะวัลภาให้ความเห็นลงมาจากกูบช้างที่หล่อนกำลังนั่งอยู่ในขณะที่ตะเกิ้ลก็สั่นศีรษะปฏิเสธ
1: ไม่ใช่แน่นายไม่ใช่แน่ๆพวกพ่อค้าไม่ออกเดินทางต่อไปในเวลาจวนค่ำอย่างนั้นหรอกบางทีอาจจะเป็นพวกโจรเหล่านั้นนะครับก็ไม่ใช่อีกเหมือนกันนายเพราะว่าหนีออกจากหุบเขานั่นไปแล้วรอยตีนมันลงล่างไม่ขึ้นบนคงจะขาดเสบียงซึ่งหาได้ยากในทางนี้นะ
0: เราอีก10นาทีต่อมาก็ถึงต้นไม้ใหญ่ซึ่งกองไฟกองนั้นปรากฏอยู่ศักสำรวจดูโดยรอบก็ไม่พบร่องรอยอะไรที่จะบอกให้ทราบถึงข้อมูลของผู้มาพักอาศัยและออกเดินทางต่อไปแล้วนอกจากเศษอาหารที่ทิ้งไว้ใหม่ๆอย่างที่หยุดพักชั่วคราวของชาวบ้านป่าทั่วไปและรอยเท้าเปล่าที่สับสนอยู่ตามพื้นดินข้างกองไฟเท่านั้นตะเกิ้ลพิจารณาดูรอยเท้าเหล่านี้อย่างเต็มไปด้วยความสนใจแกะเกลี่ยใบไม้ที่ตกลงมาปกคลุมอยู่ดูทีละรอบทีละรอบไปรอบๆกองไฟแล้วในที่สุดตะเกิ้ลก็วิ่งพร่านเหมือนสุนัขล่าเนื้อที่ดมกลิ่นเหยื่อไปจนถึงชายป่าจากนั้นก็วิ่งกลับหน้าตาตะเกิ้ลซีดราวกับถูกผีหลอกในขณะที่กระซิบบอกศักกับร้อยเอกเรือง
1: แสลงมาที่นี่อีกแล้วนายเหลวไหลแล้วตะเกิ้ลแสลงเป็นเทวรูปของพวกที่กักตัวคุณพระพิศนไว้ติดเทวรูปเดินไปเดินมามันได้ที่ไหนเล่าแต่ตะเกิ้ลจำรอยตีนแปรของ ไอ้คนที่พาสางคำไปทรมานข้าวนั้นได้ดีนะงั้นทำไมหุงข้าวแล้วไม่กลบกองไฟซะอย่างที่มันเคยทำล่ะไฟกองนี้พวกสแลงไม่ได้ก่อไว้ข้าวปลาที่เรียราดอยู่นี่ก็ไม่ใช่ของมันเหมือนกัน
0: เอ้าถ้าอย่างนั้นเป็นของใครล่ะ
1: ไห้นายผู้หญิงถ้าทำอย่างนั้นมันเห็นตะเกินเป็นหมอดูตะเกินไม่รู้ว่าพวกนั้นเป็นใครตะเกินรู้แต่ว่าคนพวกนั้นน่ะถูกสแลงจับตัวไป
0: วัลภาซึ่งนั่งฟังอยู่ตลอดเวลาเอ่ยถามขึ้นเป็นครั้งแรกในขณะที่ร้อยเอกเรืองก็อุทานเบา
1: ๆพวกนั้นครับนายมีหลายคนด้วยกันไม่ต่ำกว่า10แต่สแลงมากกว่าร้อยตีนมันคอยอยู่ที่ชายป่าก็เยอะแยะร้อยไอ้แปรรวมอยู่ด้วยคนหนึ่งที่นั่น
0: วัลภาหันมามองศักดิ์อย่างขอความเห็นถ้างั้นคืนนี้จะปลอดภัยเหรอครับคุณศักดิ์ที่เราจะพักอยู่ที่นี
2: ่ข้าพเจ้ายกมือชี้ไปที่ขอบฟ้าซึ่งพระอาทิตย์เพิ่งลับยอดเขาไปใหม่ๆทิ้งแต่แสงแดดสีเหลืองจางเหมือนผีตากผ้าอ้อมไว้ตามยอดไม้ที่ไหลเขาและบริเวณทุ่งหญ้าตลอดจนป่าที่ต่อเนื่องไปจนจดเนินเขาซึ่งขมุกขมัวลงทุกขณะที่นี่หรือที่ไหนในเวลานี้เหมือนกันทั้งนั้นครับคุณวรภาปัญหาเรื่องความปลอดภัยหรือไม่ปลอดภัยอยู่ในการระมัดระวังตัวของเราเท่านั้นครับ
0: ด้วยเหตุนี้ทุกคนจึงเห็นสอดคล้องต้องกันกับศักดิ์มีการตกลงปรงช้างเพื่อตั้งแคมป์ทัพที่พักอาศัยของพวกที่ก็ไม่รู้ว่าเป็นใครเหล่านั้นและจากการสำรวจต่อมาขณะที่วัลภากำลังสั่งการให้คนงานกางเต็นท์และพวกลูกหาบกำลังก่อไฟตั้งหม้อปรากฏว่าตามขอบหนองน้ำเล็กๆ เลยต้นไม้ใหญ่ที่พักออกไปทางหลังราว59เปรอะไปด้วยรอยเท้าของพวกเดียวกันแต่อย่างมากที่รอยเท้าเหล่านั้นจะบอกได้เพียงเวลาที่ผ่านไประหว่างที่เขาถูกพวกบูชาเทวรูปสันแหล่งกลุ่มรุมจับตัวไปกับเวลาที่คณะเดินทางมาถึงจากการประมาณของตะเกิ้นเหตุการณ์เกิดขึ้นก่อนที่ทางคณะจะมาถึงเพียงชั่วโมงเศษเท่านั้นเองแต่ความรู้เหล่านั้นอาจจะไม่เป็นประโยชน์อะไรเลยแต่อย่างน้อยมันก็ช่วยให้ศักดิ์ได้คิดว่าเผ่าชนผู้บูชาเทวรูปสันแหลงซึ่งติดตามมายังไม่หายไปไหนและภายหลังที่แตกฉานซ่านเซนไปในการเผชิญกับทางคณะในตอนที่ช่วยสั่งคำให้พ้นจากการถูกทรมานแล้วมันก็คงจะหลบซ่อนอยู่ณที่หนึ่งที่ใดหรือไม่ก็อาจจะสะกดรอยโดยรักษาระยะอยู่ห่างไกลชั่วคราวแต่ลงท้ายสักเห็นว่าทางเดินของมันและทางคณะก็ประสานกันอีกอย่างหลีกเลี่ยงไม่พ้นความสำนึกถึงภัยข้อนี้เองเป็นเหตุให้ศักดิ์จัดวางกำลังคนในการระแวดระวังอย่างดีที่สุดที่จะดีได้แต่อย่างไรก็ตามโชคชะตาของคนที่ถูกมันกลุ้มรุมจับตัวไปคราวนี้ครุ่นอยู่ในความคิดของศักดิ์ตลอดคืนนั้นประการหนึ่งศักดิ์ไม่ทราบว่าเป็นใคร และประการต่อไปสาวกของเทวรูปสแหล่งเหล่านั้นต้องการอะไรจากคนเหล่านั้นสัตว์ได้แต่เอ็นหลังฟังเสียงกบเสียงเขียดซึ่งร้องอยู่เป็นระยะระยะจนดึกดื่นพอม้อยหลับไปได้ไม่ทันไรก็ถูกตะเกิ้นปลุกให้ตื่นอีกครั้งสัตว์ได้แต่เอ็นหลังฟังเสียงกบเสียงเขียดซึ่งร้องอยู่เป็นระยะระยะจนดึกดื่นพอม้อยหลับไปได้ไม่ทันไรก็ถูกตะเกิ้นปลุกให้ตื่นอีกครั้งเขามองดูหน้าปัดพลายน้ำของนาฬิกาเห็นเวลาเหลืออีก2 ชั่วโมงจึงรุ่งสว่างสักประหลาดใจแต่ก่อนที่จะทันเอ่ยอะไรขึ้นตะเกิ้นก็กระซิบว่า
1: สางคำหายไปแล้วนาย
0: คราวนี้สักได้ยินก็ผุดลุกขึ้นนั่งทันทีส่วนร้อยเอกเรืองซึ่งนอนอยู่บนเตียงผ้าใบสนามถัดไปก็เช่นเดียวกัน
1: แต่เมื่อไรนะสักอึดใจใหญ่ๆมาเห็นจะได้มันเข้าไปในป่าโน่นไม่กลับออกมาอีกเลยเข้าไปได้ยังไงกันมืดๆเอาอย่างนั้นแล้วก็ไม่มีใครรู้ว่าพวกนั้นคอยตะครุบตัวที่ไหนบ้างทำไมแกจึงไม่ห้ามเขาไว้ล่ะตะเกิ้ลโอ้ยห้ามได้ยังไงล่ะนายทุ่งนี้ไม่มีใครเป็นเจ้าของป่านี้ไม่มีใครสงวนนอกจากนั้นนะมันไม่บอกเล่าตะเกิ้ลสักคำว่าจะไปไหนลุกขึ้นมาจากเพิงนั่งผิงไฟอยู่สักครู่นึงก็ลุกหายไปเฉยๆคราวแรกตะเกิ้ลก็คิดว่ามันจะไปกินน้ำที่หนองต่อมาคิดว่ามันคงจะไปทำให้ตัวเบาเอาของเก่าออกก่อนจะยัดของใหม่ลงไปในท้องแต่คอยอยู่เห็นนานผิดปกติตะเกิ้ลจึงลุกขึ้นตามไปฉายไฟดูตามขอบหนองก็ไม่พบรอยเท้าสางคำมองดูตามพุ่มไม้ก็ไม่พบกากข้าวพบแต่รอยตีนมันเข้าไปในป่าทั้งนั้นร้องเรียกมันก็ไม่มีเสียงตอบตะเกิ้ลจึงกลับมาทำยังไงดีล่ะนาย
0: ทั้งศักดิ์และร้อยเอกเรืองได้แต่มองดูตากันต่างคนต่างนิ่งอยู่นานโดยไม่สามารถจะพูดอะไรได้ในที่สุดร้อยเอกเรืองจึงเอ่ยขึ้นว่า
1: เห็นตะเกิ้ลว่า
0: ตากันต่างคนต่างนิ่งอยู่นานโดยไม่สามารถจะพูดอะไรได้ในที่สุดร้อยเอกเรืองจึงเอ่ยขึ้นว่า
1: เห็นตะเกิ้ลว่าสางคำเคยหายออกไปจากแคมป์ในยามวิกาลเช่นนี้บ่อยๆใช่ไหมครับครับแต่นั่นมันก่อนที่เขาจะถูกพวกสาวกของแสลงจับตัวไปทรมานการติดตามไปช่วยชีวิตเขาไว้ได้ในครั้งนั้นทำให้เราได้

0: ระจักษ์หลักฐานหลายอย่างว่าสางคำระแวงภัยจากพวกนั้นอยู่ทุกระยะฉะนั้นนะครับหยุดพักในที่ไม่ชอบมาพากลทีไรเขาจะต้องสำรวจตรวจดูบริเวณโดยรอบว่ามีร่องรอยหรือวี่แววของพวกนั้นอยู่ใกล้เคียงหรือไม่แต่หลังจากถูกจับทรมานเกือบตายคราวนั้นแล้วสางคำก็ไม่เคยออกจากแคมป์แต่ลำพังคนเดียวอีกเลยไม่ว่าจะเป็นเวลากลางวันหรือกลางคืนจนกระทั่งถึงคราวนี้ครับมันคงจะเป็นเพราะว่าเขามั่นใจว่าพวกสาวกของแสลงที่ถูกคุณศักดิ์กับตะเกิ้ลต้อนกระจัดกระจายไปจะไม่กล้าย้อนกลับมารบกวนอีกหรือเปล่างั้นทั้งที่เขารู้ว่าความตายอาจจะคอยอยู่นอกรัศมีแสงไฟจากแคมป์ของเราออกไปก็ได้แล้วทำไมถึงออกไปล่ะครับ
1: สักชงุนในขณะที่ทุกคนก็ยังไม่ทันที่จะหาข้อไขของพฤติการอันลึกลับเหล่านั้นของสางคำได้ตะเกิ้ลได้แต่กระซิบเบาๆโดยไม่เงยหน้าขึ้นมองดูสักหรือเปลี่ยนอิริยาบถแต่อย่างใด
2: ใครกำลังออกมาจากชายป่าน่ะนาย
1: เสียงแกรกๆจากความเคลื่อนไหวของใบแฝกและฝีเท้าที่ย่ำมาบนพื้นดินนั้นเบาราวกับเสียงสัตว์เดินแต่แม้กระนั้นหูที่เคยชินต่อเสียงป่าของตะเกิ้ลก็ได้ยินในทันทีที่มันปรากฏขึ้นขณะนั้นฟืนในกองลามไหม้จวนจะหมดและไฟก็กำลังจะมอดลงไปทิ้งแต่แสงสลัวรางของมันไว้รอบๆแคมป์เท่านั้นสักรู้ดีว่าสภาพอย่างนี้จะตกเป็นเป้าอย่างดีเพียงใดแก่ใครก็ตามซึ่งอาจเป็นศัตรูอยู่ในที่มืดเพราะฉะนั้นเองทันใดที่ได้ยินตะเกิ้ลบอกสักจึงทิ้งตัวลงกับพื้นดินแล้วก็หันหน้าไปทางทิศนั้นพร้อมด้วยปืนที่อยู่ในมือขวาและไฟฉายที่อยู่ในมือซ้ายร้อยเอกเรืองกับตะเกิ้ลก็ปฏิบัติเช่นเดียวกันทันใดนั้นเองเสียงแกรกกรากของกอแฝกและฝีเท้าที่ย่ำมาเบาๆก็หยุดสักยกปืนขึ้นประทับบ่าในท่านอนยิงเขาหันปากกระบอกไปทางจุดหนึ่งซึ่งได้ยินเสียงนั้นดังมาพลางร้องถามพร้อมกับเปิดไฟฉายในมือซ้ายที่รับลำกล้องปืนไว้ว่า
3: ใคร
1: ไม่มีเสียงตอบไม่ปรากฏความเคลื่อนไหวใดๆไม่มีอะไรทั้งนั้นนอกจากเสียงร้องออกมาเบาๆของวัลภาผู้ลอดเต็นท์ที่หล่อนพักออกมายืนอยู่ข้างหลัง
3: นอนลงคุณวัลภา
1: สักสั่งพรางกวาดแสงไฟฉายไปรอบๆชายทุ่งตอนนั้นทันใดนั้นเองศีรษะซึ่งสวมหมวกสักหลาดปีกใหญ่ก็ค่อยๆโผล่จากหลังกอแฝกในวิถีของแสงไฟที่ฉายขึ้นมาอยู่ในระดับเดียวกันกับศูนย์ปืนของศักดิ์ศักดิ์ได้ยินเสียงถอนใจเฮือกของร้อยเอกเรืองและวัลภาเสียงตะเกิ้ลสะบดเบาๆอยู่ในลำคอขณะที่สักเองก็ดับไฟฉายแล้วก็ลดปืนลงเพราะเจ้าของศีรษะสวมหมวกปีกใหญ่และร่างนั้นก็คือสางคำนั่นเอง
3: โอ้ยไอ้คนนี้ดิมันจะทำให้พวกเราต ้องเข้าตารางเขาสักวันหนึ่ง
1: ตะเกิ้ลเห็นดังนั้นก็บ่นพึมพำจากนั้นก็มีการเฝ้าดูเจ้าควานช้างคือส่างคำที่กำลังเดินเข้ามาสู่รัศมีของแสงไฟในแคมป์อย่างสงบเงียบโดยที่มิได้ทักทายหรือซักถามอะไรจนกระทั่งสร้างคำจะผ่านกองไฟแล้วก็ตรงไปยังเพิงพักที่อยู่ตรงกันข้ามและพอแลไปสักก็เห็นเสื้อผ้าที่เลอะเทอะเปรอะเปื้อนไปด้วยรอยเลือด
3: นี่ก่อนสางคำ
1: เจ้าควานช้างรากเล็กหยุดชะงักทันทีเมื่อได้ยินเสียงของสักแต่สักเองก็ไม่สามารถจะเห็นสีหน้าซึ่งอยู่ในเงาของปีกหมวกอันใหญ่นั้นได้นอกจากในตาอันเป็นประกายวาวและมือทั้งคู่ที่กำแน่งสางคำยืนนิ่งอยู่เช่นนั้นเหมือนกำลังคิดลังเลอะไรบางอย่างในที่สุดสางคำก็เดินเข้ามายืนอยู่ข้างกองไฟตรงหน้าสักและทุกคน
3: นี่ไปไหนมาสางคำ
1: สางคำมองดูสักด้วยหน้าตายชำเลืองต่อไปที่วลภาตะเกิ้ลแล้วก็ร้อยเอกเรืองด้วยในตาอันเป็นประกายแล้วก็ยกมือชี้ไปที่บริเวณป่าอันมืดสนิทที่สางคำเพิ่งจากมาพรางตอบด้วยเสียงซึ่งยังไม่หายตื่นเต้น
3: โนนนาย
1: ไปทำไมแล้วไปทำอะไรมาเลือดถึงได้เลอะเธอทั้งตัวอย่างนี้สั่งคำเจ้าขวานช้างกระอึกกระอักอยู่นานจนกระทั่งวัลภาเน้นอีกจึงได้แต่ตอบออกมาอย่างไม่เต็มปากเต็มคำ
3: สั่งคำได้ยินเสียงมันมาด้อมด้อมมองมองอยู่นอกแคมป์จึงได้ออกไปดูก็หกตลอดเวลาตากูลืมหูกูฟังแล้วอย่างไรสางคำไม่เห็นใครนอกจากกลิ่นที่พวกนั้นทิ้งไว้พวกไหนแสลงอีกแล้วทีแรกตะเกิ้ลทีนี้สางคำอ๋อเล่าต่อไปว่าแกได้กินอะไรเอื้องจำปาขาวไม่มีใครเลยนอกจากพวกเราสาวกของแสลงจะจำกลิ่นได้ไม่ว่าจะปรากฏขึ้นที่ไหนในแต่งที่มืดหรือที่สว่างท่ามกลางกลิ่นหอมอื่นๆหรือกลิ่นเหม็นมันเป็นน้ำมันที่เราใส่หัวทาตัวและติดอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างที่เราใช้แต่มึงเองหอมเหมือนสาบแพะที่ไม่ได้อาบน้ำมาหลายปีเลยนะกูขืนหอมอย่างนี้ยายไม่ยอมให้นอนด้วยเป็นแน่ทีเดียวเอาเล่าต่อไปสางคำสางคำตามกลิ่นนั้นไปเพราะแน่ใจเหลือเกินว่าอย่างไรเสียก็เป็นพวกนั้นมันคงจะย้อนกลับมาดูพวกเราเห็นสางคำเข้าก็หนีไปจะตั้งใจล่อสางคำไปจับกุมตัวอย่างคราวก่อนหรือเพราะอะไรสางคำก็ไม่แน่ใจนักแต่คราวนี้สางคำรู้ดีที่จะรักษาตัวเองยิ่งเป็นเวลามืดๆด้วยแล้วตาของนกเขาแมวยังทำอะไรสางคำไม่ได้แม่ไอ้นี่มันขี้คุยเว้ยต่อไปสางคำเราตามกลิ่นพวกนั้นไ
0: อ๋อบอกฉันหน่อยว่าเราพบอะไรแล้วเราเห็นอะไรบ้าง
4: หลายครั้งมันพยายามจะล่อให้สางคำเข้าไปติดกับหลายหนเมื่อเห็นไม่สำเร็จก็พยายามจะหลบหนีแต่ก็ไม่พ้นจากสายตาของสางคำไปได้สางคำติดตามมันไปถึงที่พักฝากห้วยโน่นสางคำเห็นคนหลายคนถูกมันฆ่าตายศพยังไม่ทันฝังสางคำเห็นมันทำพิธีบูชาแสลงเทวรูปกาลีแล้วส่งเจ้าคนหนึ่งล่วงหน้าไปบอกล่อปลาว่าพวกนายเข้ามาถึงที่นี่แล้ว
1: สักหันไปสบตากับวัลภาต่อมาก็ชำเลืองดูร้อยเอกเรืองร้อยเอกเรืองก็พยักหน้าช้าๆกิริยาทุกอย่างบอกว่าเขาไม่เชื่อวาจาของสางคำเลยจนนิดเดียว
0: ใครเป็นล่อปลาสางคำฮะล่อปลาเป็นหัวหน้าของพวกเราชาวเขาผู้บูชาแสลงซึ่งนายกำลังจะเดินทางไปหาล่อปลาผู้กักตัวคนหัวโตขาเกคนนั้นไว้ล่อปลาผู้ไม่ยอมปล่อยให้ลูกเมียสางคำกลับไปบ้านจนกว่าจะได้ตัวสางคำไปทำไมสางคำถึงรู้ว่าบริวารแสลงเหล่านั้นส่งคนไปบอกล่อปลาว่าเราเดินทางมาล่ะ
1: สีหน้าของสางคำเคร่งขรึมทันทีสิ่งที่พูดเต็มไปด้วยความรู้สึก
4: สางคำจับตัวเจ้าคนนั้นได้ทรมานตามวิธีของสางคำจนมันต้องบอกไปตามความเป็นจริงสางคำรู้จนกระทั่งสิ่งที่นายผู้หญิงอยากจะรู้ว่าเวลานี้คนหัวโตขาเกรักษาคนตายให้เป็นคนเป็นยังอยู่หรือตายแล้ว
1: เวลาพาได้ฟังเช่นนั้นก็ถึงกับปราดออกไปข้างหน้าหล่อนมองดูเจ้าควานช้างด้วยในตาเต็มไปด้วยความกระตือรือร้นบอกฉันหน่อยสางคำคุณพ่อฉันเป็นอย่างไร

0: ำลังเข้มข้นเลยครับพบกับตำแหน่งที่เรียกว่าล่อป่าซะแล้ว
1: แต่ขณะเดียวกันดูเหมือนว่าทุกคนก็ออกจะไม่เชื่อในคำพูดของสั่งคำสักเท่าไหร
0: ่เครดิตไม่ค่อยดีเท่าไหร่
1: แต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะมันก็มีอะไรที่คงจะต้องซักฟอกสางคำอีกพอสมควรทีเดียวโดยเฉพาะคนที่หัวโตขาเกนะคะรักษาคนตายให้เป็นคนเป็นโอ้ฟังแล้วงงเหมือนอารมณ์แบบรักษาคนตายให้กลายเป็นผีดิบอะไรแบบนั้นหรือเปล่า
0: จริงเหมือนเขาเหมือนตัวพญาพิศนนะครับเขาไปรักษาใช่ไหมคงจะแบบว่าอุปมาอุปไมยว่าโอ้ยฟื้นคืนชีพคนได้อะไรอย่างนี้ละมั้ง
1: เพราะฉะนั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะได้รู้ว่าคือตอนนี้คือเข้าใกล้พระพิศนวนาศาสตร์ขึ้นไปทุกทีแล้วล่ะตอนต่อไปนะคะมันก็จะเป็นตอนที่เอ่ยถึงกลิ่นเอื้องกลิ่นอวสานค่ะ
0: แต่ยังไม่ถึงตอนอวสานนะครับ
1: ยังค่ะก็คือกลิ่นเอื้องเนี่ยก็เป็นซิกเนเจอร์ของเล่มนี้นะคะคือเล่ม5คืออ่านไปหอมไปแต่เป็นความหอมที่คนในตัวละครเนี่ยไม่น่าจะชอบสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่ามันหมายถึงกลิ่นแห่งความตายก็ว่าได้กลิ่นซึ่งใช้ในพิธีกรรมต่างๆเอาละค่ะก็ตอนต่อไปเราก็จะเข้ามาสู่กลิ่นเอื้องกลิ่นอวสานค่ะ
0: ยังไงก็ติดตามล่องไพรตอนเจ้าป่าตอนต่อไปได้นะครับทางห้องสมุดหลังใหม่ไทย PBS Podcast หน้าที่ทางเว็บไซต์แล้วก็แอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast นะครับแล้วก็อย่าลืมทาง YouTube Channel ของไทย PBS Podcast เท่านั้นด้วยนะครับ
1: สำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟเวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
3: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
4: นายทรงศักดิ์สายเชื้อประธานผู้ตรวจการแผ่นดินเดินหน้าผลักดันการแก้ไขปัญหาการลักลอบนำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์ขยะพลาสติกฝุ่นแดงและของเสียอันตรายโดยบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริงและการบังคับใช้กฎหมายพร้อมเตรียมเสนอแนวทางแก้ไขเชิงระบบต่อคณะรัฐมนตรีผู้ตรวจการแผ่นดินระบุว่าพบข้อจำกัดสำคัญในการคัดกรองตั้งแต่ต้นทางทั้งเทคโนโลยีเครื่องเอ็กซเรย์ที่ใช้งานมานานปริมาณตู้สินค้าจำนวนมากและช่องว่างทางกฎหมายในการเอาผิดตัวแทนนำเข้าจึงเสนอจัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังการนำเข้าขยะอันตรายแบบเรียลไทม์ยกระดับระบบเอ็กซเรย์เชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานและติดตามเส้นทางขนส่งเพื่อป้องกันการลักลอบนำเข้าตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางจบข่าวดวงดาวเอี่ยมสกุลผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดสุพรรณบุรีอ่าน
5: สวัสดีค่ะ1193ตำรวจทางหลวงยินดีรับใช้ค่ะเมื่อมีเหตุด่วนเหตุร้ายบนทางหลวงการติดต่อไปยังตำรวจทางหลวงโดยตรงจะมีความรวดเร็วทันใจช่วยเหลือฉับไวได้ทันเวลาตำรวจทางหลวงห่วงใยทุกชีวิตเป็นมิตรทุกเส้นทางทำทุกอย่างด้วยสำนึกเพราะเราคือตำรวจทางหลวง1193
0: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ท้วนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มอยู่ทองบ่แพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเดอ้อป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั่นป่าเต้แซ่บเดอ้อ

0: เพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไอดีเซล

0: ีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ.1 ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆ อีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
3: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
4: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาครการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาครการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาครการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

0: The Francis
1: 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988 88

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: มาช่วงนี้ครับมากันที่มูยอไม่ท้วนครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายนะฮะขอฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายกับมูยอไม่ท้วนต้นตำรับมูยอไม่ท้วนที่หลากหลายครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับมาเที่ยวเมืองหนองคายมาแวะเวียนกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูนะฮะสูตรพริกไทยสวนจ๋ายอครับสำหรับหมูยอทอดหมูยอหนังหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายแล้วก็หมูยอเห็ดหอมนะครับรวมถึงยังมีของฝากอีกมากมายนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนมาที่เมืองหนองคายแวะเวียนก็ได้ครับหมูยอแม่ท้วนเรามีหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาแรกนะฮะสาขาใหญ่ที่หมูยอแม่ท้วนตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายครับหรือที่สาขาวัดศรีขุนเมืองครับตรงข้ามวัดศรีขุนเมืองสาขาตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟครับไปที่นั่นแวะเวียนกันได้ครับสาขาในตลาดท่าเสด็จสำหรับผู้ที่ไปตลาดท่าเสด็จก็แวะเวียนได้ครับที่สาขาร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จหรือที่ทางออกนะครับไปทางอุดรที่ปั๊มน้ำมันนะสาขาปั๊มน้ำมันอัศวันทางไปอุดรนะครับแล้วก็มีที่เซ็นทรัลขอนแก่นนะครับสอบถามกันได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์042-422-884 042-422-884 รายละเอียดแล้วก็ของฝากสอบถามกันได้หรือไปดูที่เว็บไซต์ของเราครับค้นหาที่ Google หมูยอแม่ท้วนนะครับพิมพ์ไว้ได้เลยนะฮะแล้วก็ www.หมูยอแม่ท้วน.com ของฝากเมืองหนองคายอย่าลืมนะครับหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อที่คุณผู้ฟังจะพลาดไม่ได้ครับ

0: ยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายไปกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อีหยังก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339

0: ามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่4264500
1: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงกับช่วงนี้ครับช่วงหมูยอแม่ท้วนนะครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายต้นตำรับรสชาติเวียดนามมากกว่า40ปีนะครับของฝากเมืองหนองคายมาแวะเวียนเมืองหนองคายก็พลาดไม่ได้นะครับที่จะแวะซื้อแวะหากับหมูยอแม่ท้วนนะครับซึ่งมีมากมายหลากหลายเมนูที่เกี่ยวกับหมูยอนะครับผมไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูรสชาติแบบดั้งเดิมนะครับหมูยอหนังหมูยอเห็ดหอม

มีหมูยอพริกไทยสวนนะฮะหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายนะครับมากมายหลากหลายเมนูนะฮะยังมีเมนูแหนมส้มมีจ๋ายอมียอเนื้อวัวด้วยนะฮะแล้วก็ยังมีเมนูสุดพิเศษนะครับที่หาทานได้เฉพาะบางช่วงเท่านั้นอันนี้ต้องลุ้นนะครับแล้วก็โทรสอบถามดูไม่ว่าจะเป็นข้าวต้มยวนไส้ทะลักนะครับทั้งหลากหลายสูตรนะครับความหนึบหนับรสชาติกลมกล่อมลงตัวนะครับกลิ่นหอมตามแบบฉบับโบราณโบราณของชาวเวียดนามนะครับซึ่งก็เลือกซื้อกันได้ที่หมูยอแม่ท้วนนะครับมีหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาใหญ่นะครับที่ถนนมีชัยเยื้องทางเข้าวัดลำดวนครับสาขาวัดศรีคุณเมืองครับตรงข้ามวัดศรีคุณเมืองสาขาตลาดท่าเสด็จนะครับที่ร้านกาแฟเบียดสาขาตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟหนองคายนะครับมีสาขาที่ปั๊มน้ำมันอัศวันทางออกอุดรธานีด้วยนะฮะแล้วก็มีที่สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นนะฮะใกล้ที่ไหนก็แวะเวียนกันได้นะครับแล้วก็โทรสอบถามรายละเอียดได้นะครับเพิ่มเติมได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์042-422-884นะครับ042-422-884ถ้าเป็นเพจ Facebook ก็ที่เพจหมูยอแม่ท้วนจัดส่งทั่วไทยนะฮะลองค้นหาดูนะครับแล้วก็เว็บไซต์ก็จะมี www.หมูยอแม่ท้วน .com แม่ท้วน .com นะแล้วก็ค้นหากันได้ที่ Google นะครับหมูยอแม่ท้วนนะฝากกันด้วยนะครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายหมูยอแม่ท้วน

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
0: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาสมาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ท้วนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มอยู่ทองบ่แพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเด้อป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเด
3: ้อรวยไม่ไหวแจกหนักจัดสมลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2เดือน

0: เหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ. 1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา0610244888
2: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
3: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: ยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมขก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายเป็นกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อียังก็บอกให้ยายไปตายปัด
2: โพโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339

0: 8888ตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช้แล้วส่งมาที่4264500
1: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988

0: FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: ครับช่วงนี้ครับช่วงหมูยอแม่ท้วนนะครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายต้นตำรับรสชาติเวียดนามมากกว่า40ปีนะครับของฝากเมืองหนองคายมาแวะเวียนเมืองหนองคายก็พลาดไม่ได้นะครับที่จะแวะซื้อแวะหากับหมูยอแม่ท้วนนะครับซึ่งมีมากมายหลากหลายเมนูที่เกี่ยวกับหมูยอนะครับผมไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูรสชาติแบบดั้งเดิมนะครับหมูยอหนังหมูยอเห็ดหอมมีหมูยอพริกไทยสวนนะฮะหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายนะครับมากมายหลากหลายเมนูนะฮะยังมีเมนูแหนมส้มมีจ๋ายอมียอเนื้อวัวด้วยนะฮะแล้วก็ยังมีเมนูสุดพิเศษนะครับที่หาทานได้เฉพาะบางช่วงเท่านั้นอันนี้ต้องลุ้นนะครับแล้วก็โทรสอบถามดูไม่ว่าจะเป็นข้าวต้มยวนไส้ทะลักนะครับทั้งหลากหลายสูตรนะครับความหนึบหนับรสชาติกลมกล่อมลงตัวนะครับกลิ่นหอมตามแบบฉบับโบราณโบราณของชาวเวียดนามนะครับซึ่งก็เลือกซื้อกันได้ที่หมูยอแม่ท้วนนะครับมีหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาใหญ่นะครับที่ถนนมีชัยเยื้องทางเข้าวัดลำดวนครับสาขาวัดศรีคุณเมืองครับตรงข้ามวัดศรีคุณเมืองสาขาตลาดท่าเสด็จนะครับที่ร้านกาแฟเบียดสาขาตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟหนองคายนะครับมีสาขาที่ปั๊มน้ำมันอัศวันทางออกอุดรธานีด้วยนะฮะแล้วก็มีที่สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นนะฮะใกล้ที่ไหนก็แวะเวียนกันได้นะครับแล้วก็โทรสอบถามรายละเอียดได้นะครับเพิ่มเติมได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์042-422-884นะครับ042-422-884ถ้าเป็นเพจ Facebook ก็ที่เพจหมูยอแม่ท้วนจัดส่งทั่วไทยนะฮะลองค้นหาดูนะครับแล้วก็เว็บไซต์ก็จะมี www.หมูยอแม่ท้วน .com แม่ท้วน .com นะแล้วก็ค้นหากันได้ที่ Google นะครับหมูยอแม่ท้วนนะฝากกันด้วยนะครับของฝาก

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
0: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ท้วนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเด้อป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเด้อ

0: ้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16 ธันวาคมนี้สแกนเลย
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังค์

0: มเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
0: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ. 1 ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆ อีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
2: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
3: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

0: ดีฟรานซิส
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988 88

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: ิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ทวนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบร่ำโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ทวนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ทวนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ทวนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ทวนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ทวนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเซรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายไปกาฝาก
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อีหยังก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอหลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปะตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง
1: ฝากที่คุณผู้ฟังจะพลาดไม่ได้นะครับเมื่อมาเมืองหนองคายนะฮะแวะเวียนเมืองหนองคายกราบสักการะหลวงพ่อพระไสยนะครับเสร็จแล้วนะฮะท่องเที่ยวเมืองหนองคายไปที่หมูยอไม่ท้วนนะครับหมูยอไม่ท้วนเมืองหนองคายต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูนะครับสุดที่คายสวนจ่ายยอครับหมูยอสลับทอดหมูยอหนังหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรนะครับหมูยอสาหร่ายหมูยอเห็ดหอมนะครับแล้วก็ยังมีของฝากอีกมากมายนะฮะมาเมืองหนองคายนะครับจบครบที่เดียวที่หมูยอไม่ท้วนต้นตำรับหมูยอเมืองหนองคายหมูยอที่หลากหลายนะครับอย่าลืมมาแวะเวียนกันนะฮะและเราจะมีอีกหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาแรกสาขาต้นตำรับหมูยอแม่ท้วนนะครับตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้กันครับหน้าวัดศรีคุณเมืองสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟหนองคายหรือที่จะเป็นสาขาในตลาดท่าเสด็จนะครับที่ร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาปั๊มน้ำมันปตท.อัศวินนะครับทางไปอุดรธานีแล้วก็ที่พี่น้องชาวขอนแก่นนะครับเซ็นทรัลขอนแก่นแวะเวียนกันไปได้กับหมูยอแม่ท้วนทุกๆสาขานะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสอบถามรายสินค้าและของฝากอีกมากมายครับโทรศัพท์ไปที่042-422-884 042-422-884 หรือที่เว็บไซต์หมูยอแม่ท้วน .com นะครับค้นหาง่ายๆที่ Google นะครับพิมพ์ว่าหมูยอแม่ท้วนเจอเรานะครับสั่งออนไลน์ก็ได้นะฮะมีโปรโมชั่นพิเศษเช่นเดียวกันอย่าลืมนะครับมาเมืองหนองคายของฝากเมืองหนองคายต้องหมูยอแม่ท้วนครับ

มาและลึกถึงฝูงคนก็มารักครูอยู่ทั่วหน้าทั่วชั้นฟ้าและพื้นดินเพื่อนช้างรักงาปลารักนาเข้าอยู่ในดงผมก็ลืมกล้าวข้าวอยู่ในคอก็ลืมกลืนให้สะอื้นคิดถึงตัวกูอยู่ทุกเวลา

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคได้ครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
0: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ท้วนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มอยู่ทองบ่แพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเดอร์ป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเดอ
3: รวยไม่ไหวแจกหนักจัดสมลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ดื่มสม

0: กลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On ซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: แรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือล้างจากไอดีเซลเอสเอส

0: ที่บางจาก
1: โปรใหญ่ใจปั้ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์จเจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ. 1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
2: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
3: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาคระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเรียกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝาก

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

FM88 ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: ทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายไปกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อีหยังก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปะๆตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง
1: ฝากที่คุณผู้ฟังจะพลาดไม่ได้นะครับเมื่อมาเมืองหนองคายนะฮะแวะเวียนเมืองหนองคายกราบสักการะหลวงพ่อพระไสยนะครับเสร็จแล้วนะฮะท่องเที่ยวเมืองหนองคายไปที่หมูยอไม่ถ้วนนะครับหมูยอไม่ถ้วนเมืองหนองคายต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูนะครับสุดที่คายสวนจ่ายยอครับหมูยอสลับทอดหมูยอหนังหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรนะครับหมูยอสาหร่ายหมูยอเห็ดหอมนะครับแล้วก็ยังมีของฝากอีกมากมายนะฮะมาเมืองหนองคายนะครับจบครบที่เดียวที่หมูยอไม่ถ้วนต้นตรับหมูยอเมืองหนองคายหมูยอที่หลากหลายนะครับอย่าลืมมาแวะเวียนกันนะฮะและเราจะมีอีกหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาแรกสาขาต้นตำรับหมูยอแม่ท้วนนะครับตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้กันครับหน้าวัดศรีคุณเมืองสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟหนองคาย

หรือที่จะเป็นสาขาในตลาดท่าเสด็จนะครับที่ร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาปั๊มน้ำมันปตท.อัศวรรณนะครับทางไปอุดรธานีแล้วก็ที่พี่น้องชาวขอนแก่นนะครับเซ็นทรัลขอนแก่นแวะเวียนกันไปได้กับหมูยอแม่ท้วนทุกๆสาขานะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสอบถามรายสินค้าและของฝากอีกมากมายครับโทรศัพท์ไปที่042-422-884 042-422-884 หรือที่เว็บไซต์หมูยอแม่ท้วน .com นะครับค้นหาง่ายๆที่ Google นะครับพิมพ์ว่าหมูยอแม่ท้วนจะเจอเรานะครับสั่งออนไลน์ก็ได้นะฮะมีโปรโมชั่นพิเศษเช่นเดียวกันอย่าลืมนะครับมาเมืองหนองคายของฝากเมืองหนองคายต้องหมูยอแม่ท้วน

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
0: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาสมาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ท้วนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั่นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเด้อป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั่นป่าเต้แซ่บเด
3: ้อรวยไม่ไหวแจกหนักจัดสมลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ดื่มสมพลังสมฮีโร่อย่าทิ้งฝาลุ้นรับทองและบัตรเติมน้ำมันแค่ส่งรหัสใต้ฝา

0: ังใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16 ธันวาคมนี้สแกนเลย
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มีพลัง

0: ไทยดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียก BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์จเจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
3: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
4: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

0: ลีฟรานซิส
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988

ทิปะสิวภาชินะตาชิทิปะสิวภาชินะตาชิทิปะสิวภาสาธุเด้อขอบารมีแห่งคาถายันไข่ข้ามป่าคาถายันหัวใจสมปรารถนาแห่งวัดป่าวังน้ำเย็นมองนี้ซอยปกปักรักษาลูกในเด้อ

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: ทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมขก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนไหมครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเซรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายไปกาฝาก
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อีหยังก็บอกให้ยายไปตายปัด
2: โพโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอหลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: Wish I talked about hip hop and R&B. That's all that was me.
6: Hey, คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
7: พิมพ์เลยแปะตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: ของฝากที่คุณผู้ฟังจะพลาดไม่ได้นะครับเมื่อมาเมืองหนองคายนะฮะแวะเวียนเมืองหนองคายกราบสักการะหลวงพ่อพระไสยนะครับเสร็จแล้วนะฮะท่องเที่ยวเมืองหนองคายไปที่หมูยอไม่ท้วนนะครับหมูยอไม่ท้วนเมืองหนองคายต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูนะครับสุดคลี่คลายสวนจ่ายยอครับหมูยอสลับทอดหมูยอหนังหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรนะครับหมูยอสาหร่ายหมูยอเห็ดหอมนะครับแล้วก็ยังมีของฝากอีกมากมายนะฮะมาเมืองหนองคายนะครับจบครบที่เดียวที่หมูยอไม่ท้วนต้มตำรับหมูยอเมืองหนองคายหมูยอที่หลากหลายนะครับอย่าลืมมาแวะเวียนกันนะฮะและเราจะมีอีกหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาแรกสาขาต้นตำรับหมูยอแม่ท้วนนะครับตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้กันครับหน้าวัดศรีคุณเมืองสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟหนองคายหรือที่จะเป็นสาขาในตลาดท่าเสด็จนะครับที่ร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาปั๊มน้ำมันปตท.อัศวรรณนะครับทางไปอุดรธานีแล้วก็ที่พี่น้องชาวขอนแก่นนะครับเซ็นทรัลขอนแก่นแวะเวียนกันไปได้กับหมูยอแม่ท้วนทุกๆสาขานะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสอบถามรายสินค้าและของฝากอีกมากมายครับโทรศัพท์ไปที่042-422-884 042-422-884 หรือที่เว็บไซต์หมูยอแม่ท้วน .com นะครับค้นหาง่ายๆที่ Google นะครับพิมพ์ว่าหมูยอแม่ท้วนจะเจอเรานะครับสั่งออนไลน์ก็ได้นะฮะมีโปรโมชั่นพิเศษเช่นเดียวกันอย่าลืมนะครับมาเมืองหนองคายของฝากเมืองหนองคายต้องหมูยอ

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟเวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: บรรดาท่านพระโยคาวาจรทั้งหลายเวลาการที่จะเจริญพระกรรมฐานใกล้เข้ามาแล้วแต่ว่าเวลานี้ก็ยังจะไม่อธิบายเรื่องการปฏิบัติพระกรรมฐานจะขอนำบุคคลตัวอย่างที่ท่านปฏิบัติพระกรรมฐานมาแล้วโดยดีเพียงศึกษาเพียงเล็กน้อยแล้วก็ไปปฏิบัติด้วยตนเองในป่าภายในไม่ช้าก็ได้บรรลุพระอรหันตปริสัมภิทาญาณ มีฤทธิ์มากสามารถปฏิบัติอะไรต่ออะไรก็ได้ตามความประสงค์สำหรับเรื่องนี้ปรากฏมีมาในพระธรรมบทขุททกนิกายความมีว่าเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเสด็จประทับยับยั้งสำราญอิทิยาบถปรากฏว่าอยู่ในพระเชตวันมหาวิหารในขณะนั้นองค์สมเด็จพระวิชิตมารทรงปรารภเรวัตตะเทระผู้อยู่ในป่าไม้สแกในความจริงป่านี้ในที่บางแห่งเรียกว่าป่าไม้ตะเคียนบ้างเรียกว่าป่าไม้สะแก่บ้างและองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้ทรงตรัสพระพุทธภาษิตว่าข้ามีวาอย่างนี้เป็นต้นสำหรับเรื่องนี้ความมีอยู่ว่าท่านพระสารีบุตรความจริงพระสารีบุตรนี่ท่านชื่อว่าอุปติสสะเป็นบุตรแห่งนางสารีเวลาที่บวชเข้ามาเป็นพระในพระพุทธศาสนาเรียกว่าสารีบุตรเป็นพระโมคคัลลาก็เหมือนกันพระโมคคัลลาได้ท่านชื่อว่าอุปติสสะแต่ว่าเป็นลูกของนางโมคคัลลีเวลาบวชเข้ามาแล้วเขาเรียกว่าโมคคัลลาความในเรื่องนี้มีอยู่ว่าเมื่อท่านพระสารีบุตรซึ่งเป็นลูกชายคนโตของนางสารีพรามได้สละทรัพย์80กฎถึง87กฎบทแล้วหมายความว่าหากว่าท่านไม่บวชที่มีโอกาสปกครองทรัพย์สินที่มีค่าถึง87กฎครั้นแล้วบวชแล้วได้เป็นพระอรหันต์โดยฟังคำแนะนำของพระอสัชชิเพียงย่อๆให้เบื้องต้นว่าเยธรรมาเหตุปัปภวาติสังเอตังตถาคตโตโยนิโรโทจะเอวังมหาสมโนซึ่งแปลไปโดยความว่าทำใดเกิดแต่เหตุพระพุทธเจ้าทรงตัดเหตุของธรรมนั้นและความดับของธรรมนั้นสมเด็จสมหาสมณะตรัสอย่างนี้นี่ท่านฟังในความย่อๆเพียงเท่านี้แล้วก็นำไปคิดในที่สุดก็ได้สำเร็จพระโสดาปัตติผลในขณะนั้นหลังจากนั้นได้ชวนพระโมคคัลลานะไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยบริวารทั้ง500คนทรงสำเร็จพระทศพลทรงแสดงพระธรรมเทศนาโปรดจบปรากฏว่าบริวาร500คนเป็นอรหันต์หมดเหลือแต่พระโมคคัลลาและพระสารีบุตรพระโมคคัลลาไปนั่งทำความเพียรอยู่ในซอกเขาใช้เวลา7วันก็ได้บรรลุอรหัตผลพระสารีบุตรจำมาในความทำเทศนั่นแหละไม่ได้ฟังซ้ำบำเพ็ญความเพียรอยู่15วันก็สำเร็จอรหัตผล มีปฏิปทาสำหรับท่านที่ปฏิบัติมาอย่างนี้ขอบรรดาท่านพระโยคาวาจรทั้งหลายและภิกษุสามเณรทั้งหมดฟังแล้วก็จงจำมาเป็นตัวอย่างเพราะเราฟังกันวันละ 3-4 ครั้งฟังกันทุกวันได้อะไรบ้างนี่ท่านฟังหนเดียวแล้วก็นำไปประพฤติปฏิบัติจึงเกิดผล ควรจะเอาอย่างท่านนี่เมื่อท่านบวชแล้วท่านก็ชักชวนน้องสาวสามคนคือนางจาราหนึ่งนางอุปจาราหนึ่งนางศรีสุปจาราหนึ่งทั้งหมดนี้เป็นพระอรหันต์หมดเมื่อบวชแล้วเป็นเถรีเป็นภิกษุณีแล้วน้องชายสองท่านคือนายจุนทะหนึ่งนายอุปเสนะหนึ่งทั้งสองท่านในบวชแล้วก็เป็นอรหันต์เหมือนกันรวมความว่านางสารีนี่มีบุตรเจ็ดคนคือเป็นลูกผู้ชายได้สี่ลูกผู้ชายได้สี่ผู้หญิงสามแล้วก็ยังเหลือคนเล็กอีกคนหนึ่งชื่อว่าเรวัตตามพระบาลีท่านเรียกเรวัตตกุมารเหลือคนเดียวดังนั้นเมื่อนั้นท่านเรวัตตกุมารเหลือยิ้มบ้านคนเดียวในเวลานั้นสำหรับมารดาคือนางสารีพราหมณีท่านแม่นี่ความจริงท่านเป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นพราหมณ์ท่านไม่ยอมเคารพนับถือพระพุทธศาสนาทั้งท่านมีลูกหญิงลูกชายก็เป็นอรหันต์หมดทั้งเจ็ดท่านเอาแค่หกท่านด้วยกันแต่ท่านแม่ก็ยังไม่เคยเคารพพระพุทธเจ้าไม่เคยเคารพพระธรรมไม่เคยเคารพพระสงฆ์นอกจากนั้นก็ยังประกาศตนเป็นศัตรูกับพระพุทธศาสนาต่อมาจึงเริ่มหนีว่าเวลานี้อุปติสสะลูกชายของเราออกบวชแล้วพาน้องสาวอีกสามน้องชายอีกหนึ่งขอโทษน้องชายสองรวมเป็นหกทั้งตัวท่านไปบวชหมดเหลือแต่ลูกชายคนเล็กของเราคนเดียวเท่านั้นเวลานี้อายุได้เจ็ดปี ถ้าขืนปล่อยไว้อย่างนี้ไม่ช้าอุปติสสะลูกของเราที่ละทรัพย์ประมาณเท่านี้แล้วออกบวชก็จะมาชักชวนถ้าลูกชายคนเล็กไปบวชซะอีกเหมือนก็ชวนน้องสาวสามคนน้องชายหนึ่งคนไปบวชดังนั้นเรวัตคนนี้ซึ่งเป็นลูกชายคนเล็ก ก่อนที่อุปติสสะพี่ชายใหญ่จะมาชักชวนเราจะต้องผูกมัดให้เธออยู่กับบ้านโดยกามคุณเพื่อจะได้ปกครองทรัพย์สินมีประมาณ87โกฏินี้ให้คงอยู่เป็นการรักษาตระกูลมหาเศรษฐีเข้าไว้ด้วยความจริงท่านกล่าวตามท่านบาลีว่าแม้ในขณะนั้นพระสารีบุตรก็มีความห่วงใยในน้องชายคนเล็กเหมือนกันคิดว่ายังไงยังไงก็ดีน้องชายคนเล็กนี่ก็ต้องบวชด้วยการบวชสมัยนั้นองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าได้รับพรจากพระเจ้าสุโธทนะมหาราชพระราชบิดาเรื่องเลยที่พระราหุลบวชเป็นเหตุให้พระญาติเสียใจมากว่าไม่มีใครสืบตระกูลในราชสมบัติเพื่อนี้ขอพรว่าถ้าใครจะบวชในพระพุทธศาสนาขอบิดามารดาและผู้ปกครองอนุญาตเสียก่อนถ้าบิดามารดาหรือผู้ปกครองยังไม่อนุญาตขอให้องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจงอย่าให้บวชพระพุทธเจ้าก็ทรงรับพรดังนั้นพระสารีบุตรมีความห่วงใยในน้องชายของท่านจึงไปสั่งกับพระที่มีอยู่ที่บ้านใกล้วัดใกล้บ้านของท่านบอกว่านี่คุณถ้าเรวัตน้องชายของเราประสงค์จะบวชแล้วแล้วก็ขอท่านจงให้เธอบวชได้ทันทีท่านนี้เพราะว่ามารดาของเราเป็นมิจฉาทิฏฐิเราก็ถือว่าเป็นพี่เป็นผู้ปกครองดังนั้นเมื่อเรวัตจะขอการบวชเมื่อไหร่จงให้บวชได้ทันทีโดยไม่ต้องรอมารดาของเราหรือสำหรับฝ่ายพระมารดาท่านมารดาไม่ใช่พระมารดาพระมารดาก็ได้เรียกมารดาของพระคือมารดาของพระสารีบุตรซึ่งในนามนางสารีพราหมณีก็มีความประสงค์จะผูกมัดเรวัตกุมารผู้มีอายุได้เพียง7ปีด้วยเครื่องผูกคือการมีคู่ครองเสียนางจะได้จัดการมั่นเด็กหญิงในตระกูลที่มีค่าเสมอกันคือเป็นมหาเศรษฐีเสมอกัน มั่นเสร็จแล้วก็กำหนดวันแต่งงานเมื่อถึงวันแต่งงานก็ตกแต่งร่างกายลูกชายสิริวัฒน์ให้สวยสดงดงามเป็นพิเศษแล้วก็พาไปสู่เรือนของหญิงเวลาไปก็ไปพร้อมบริวารเป็นอันมากขบวนแห่นี่แห่ขันหมากกันหลอกกันเต็มที่จะเมาด้วยหรือไม่เมาก็ไม่ทราบบาลีไม่บอกแต่ว่าเวลานี้เวลาก็แห่ขันหมากไปเนี่ยเขาต้องเมากันด้วยความจริงถ้าไม่เมาเหล้าก็ต้องไปเมารักสำหรับวันนั้นท่านพระแม่ผัวกับแม่ยายพ่อตาก็คงจะเมาในรักปรารถนาอยากให้ลูกมีอายุ7ปีแต่งงานกันแม้จัดว่าเป็นเจ้าบ่าวพิเศษจริงๆในระดับเมื่อนั้นในระหว่างที่เข้าไปถึงบ้านจัดการแต่งงานกันแล้วยังไม่แล้วสินะเริ่มทำพิธีแต่งงานพิธีของพราหมณ์เขาก็ไม่มีพระเมื่อบรรดาพวกญาติทั้งสองฝ่ายที่เข้ามาร่วมการประชุมในการมงคลใหญ่พวกญาติเขาก็ให้ทั้งสองคนจุ่มมือลงในถาดน้ำแล้วก็กล่าวมงคลคำมงคลหลายอย่างหลายประการตามแต่จะพูดเพื่อให้พรก็ให้พรดีกว่าก็ให้พรตามแต่เขาจะพูดให้พรยังไงก็ตามใจอย่างที่พวกเราให้กันนั่นแหละทั้งนี้ก็เพื่อหวังความเจริญแก่เด็กชายและเด็กหญิงทั้งสองจึงกล่าวว่าขอเจ้าจงเห็นธรรมอันยายของเจ้าเห็นแล้วเจ้าจงเป็นผู้อยู่สิ้นกาลนานเหมือนยายของเจ้านะที่ตอนนี้เขาให้ฟังกับผู้หญิงเจ้าสาวฟังให้ดีนะขอเจ้าจงเห็นธรรมอันยายของเจ้าเห็นแล้วเจ้าจงอยู่สิ้นกาลนานเหมือนยายของเจ้านะแม่นะเวลาที่บรรดาพวกญาติทั้งหลายให้พรกับเจ้าสาวสำหรับเรวัชกุมารที่อายุ7ขวบ7ปีเจ้าสาวไม่รู้ชื่ออะไร7ปีเหมือนกันเจ้าหนุ่มเจ้าสาวเจ้าบ่าวเจ้าสาว7ปีนี่มาอยู่ร่วมกันหน้าก็มันจะสนุกดีนะคนจะวิ่งเอาเถิดกันบ้างเล่นตอนหากันบ้างดีไม่ดีก็ถ้วยโถอาจารย์แตกไปตามๆกันเพราะว่าแกเป็นเด็กอย่างเล็กที่เป็นเรื่องของผู้ใหญ่เรื่องการมารวมทั้งหลายในเด็กขนาดนี้มีหรือยังก็ไม่ทราบนี่ก็น่าดูฟังไปแล้วก็ต้องคิดนะว่าผู้ใหญ่นี่ชอบสร้างทุกข์ให้แกเด็กสำหรับท่านเรวัชกุมารฟังคำที่เขาให้พรกันก็คิดว่าเอ๊ะนี่มาอะไรแล้วนี่นะเขากล่าวว่าชื่อว่าธรรมอันยายนี้เห็นแล้วท่านสงสัยจึงได้ถามบรรดาญาติฝ่ายเจ้าสาวว่าถ้าคุณน้าคนไหนเขารับที่เป็นยายของหญิงเจ้าสาวของผมก็บรรดาญาติก็บอกเขาว่านี่ว่าคุณคนนี้ยังไงล่ะที่เป็นยายของเจ้าสาวของเธอเนี่ยคุณยายนี่มีอายุ120ปีมีฟันหลุดมีผมงอกมีหนังเหี่ยวมีตัวตกกระหลังโกงเหมือนกับกลอนเรือนเจ้าเห็นเจ้าไม่เห็นเลยนั่นแหละคนนี้จะเป็นยายคนหญิงเจ้าสาวของเจ้าสำหรับพระเรวัชเวลานั้นจะเป็นเด็กเรียกว่าเรวัตกุมารเรวัตตาเรวัตตกุมารนะจะเป็นล่อเรวัตแต่โดยมากภาษาไทยเราต้องจะเรียกว่าเรวัตเรวัตภาษาบาลีเขาเรวัตตาเรวัตตาแม่หญิงในพระเรวัตจึงคิดว่าแม่หญิงนี้จะเป็นอย่างนั้นหรือเขารับเขาถามเขาไม่ใช่คิดเด็กชายเรวัตถามญาติผู้ใหญ่ว่าเจ้าสาวของผมนะต่อไปมันจะแก่อย่างนี้เลยครับจะมีฟันหลุดจะมีผมงอกจะมีหนังเหี่ยวจะมีโนตัวตกสละจะมีหลังโกงแบบนี้ไหมไหมครับบรรดาพวกญาติทั้งหลายก็บอกว่า ถ้าเขาจะมีอายุอยู่ถึง120ปีเขาก็จะเป็นอย่างคนยายนี่แหละถ้าคนนี้มีอายุยืนนานเป็นคนมีบุญมากเขาก็เป็นอย่างนี้ตอนนี้เองท่านผู้ฟังท่านบรรดาเพื่อนพระภิกษุสามเณรทั้งหลายและบรรดาท่านประโยคาวจรทั้งหลายท่านเรวัชกุมารคิดว่าขึ้นชื่อว่าสรีระย่อมเป็นอย่างนี้จากถึงรายการขึ้นไปอย่างนี้เพราะว่าหนึ่งชราความแก่เป็นปัจจัยนี่พวกท่านฟังแล้วก็คิดเหมือนกับท่านเรวัชไหมท่านคิดว่าคนแก่คนนี้เป็นครูต่อไปเจ้าสาวของเรายังเป็นเด็กรูปร่างกำลังน่ารักสวยสดงดงามมีความกระปรี้กระเปร่ามีความคึกคะนองเนื้อหนังเปล่งปลั่งสวยสดงดงามแต่ว่าต่อไปเจ้าสาวของเราจะต้องมีสภาพอย่างนี้มีฟันหลุดมีผมงอกมีหลังโครงมีหนังตกกระเพราะอำนาจความชราเข้ามาครอบงำมีท่านปฏิสัทธ์ท่านคิดอย่างนี้ขอโทษท่านวเรวัตตะท่านคิดอย่างนี้ที่คิดต่อไปว่าอุปฏิสัทธ์พี่ชายของเราคงจะเห็นเหตุนี้แล้วจึงได้หนีไปฉะนั้นเราก็ควรจะหนีไปบวชที่เช่นเดียวกับพี่ชายของเราเหมือนกันอย่าได้หนีให้พ้นไอ้ความชราบ้าบ้าบอนี่การมีบุญการเห็นธรรมหนังตกกระฟันหลอผมงอกตะหูฝ้าตาฟางหลังโกงโอ้ไม่ไหวเลยมีท่านสลัดหัวสลัดหน้าเอื้อมละอาในใจเมื่อวิธีแต่งงานเสร็จในขณะเดียวกันนี้พระเรวัชคิดแล้วเปิดไม่เอาแล้วถ้าอยู่แล้วมันแก่กันอย่างนี้ไม่เห็นมันสวยเลยนี่ตอนนี้ก็สวยดีรูปร่างหน้าตาก็ดีฐานะก็ดีแต่งตัวก็สวยแต่อยู่ไปอยู่ไปถ้าเราอีท่านี้แล้วไม่ไหวแล้วขอถวายบังคมลาให้ได้คิดในใจเพราะนั้นเมื่อเวลาแต่งงานเสร็จมันดาพวกยายก็อุ้มคนทั้งสองนะเจ้าบ่าวเจ้าสาวขึ้นรถเตรียมไปได้มาคือขึ้นรถหลังเดียวกับคันเดียวกันและบรรดาญาติทั้งหลายก็หลีกไปหมายฟ้าก็ปล่อยให้ก็อยู่สองคนก็จุกก็จีตามอัธยาศัยบรรดาญาติทั้งหลายฝ่ายชายฝ่ายหญิงก็ขึ้นรถเทียมม้าคันอื่นเป็นขบวนยาวเหยียดแต่สำหรับขบวนเจ้าบ่าวนี้รู้สึกว่าจะอยู่ข้างหลังหลังเขาหน่อยเมื่อขณะที่รถเทียมได้มาเคลื่อนไปได้หน่อยหนึ่งท่านเรวัชก็อ้างเพราะท่านเบื่อท่านอยากจะบวชจะหนีบวชท่านบอกว่านี่ลุงเอ้ยในสารถีท้องผมไม่ดีซะแล้วมันจะขี้มันปวดอุจจาระภาษาภาษาไทยเขาจะปวดท้องขี้อยากไปไหมเห็นอยากก็อย่าพูดนะคำขี้พูดว่าคำอุจจาระเลยไปก็แล้วกันอุจจาระนะมันเป็นภาษาบาลีโมดขุดอุจาระภาษาไทยเขาเรียกว่าขี้ขอท่านยังหยุดก่อนเขาก็หยุดหยุดรถแล้วก็หยุดเกวียน แล้วปล่อยให้ฉันจะลงไปถ่ายท้องท่านทำแบบนี้ท่านจะลงไปนั่งถ่ายตรงเวลาสักหน่อยหนึ่งที่พุ่มไม้พุ่มหนึ่งคนได้เวลาพอสมควรก็ย่องขึ้นมาขึ้นรถถ้าขึ้นรถแล้วก็รถเคลื่อนไปอีกหน่อยนึงท่านก็บอกไม่ไหวปวดท้องอีกแล้วขอลงไปถ่ายอุจจาระสักทีปล่อยทุกข์รถเขาก็หยุดท่านลงไปได้หน่อยไปพักช่วยเวลาไปแอบๆอยู่เขายังไม่ได้ถ่ายไม่ได้เทรนก็เรียกปวดท้องขี้การเมืองแล้วก็กลับมาขึ้นรถกันอีกต่อมาบรรดาพวกญาติของเขาคิดว่าเรวัชนี่มันถ่ายแท้ๆนี่เพราะว่าเขาก็ไม่ได้เขาจริงไม่ได้ให้การรักษาหมายความว่าเขาก็ไม่สงสัยที่ว่าท่านยันนี้ยังได้ปล่อยไปตามลำพัง มาช่วยอีกขนาดหนึ่งปรากฏว่าท่านเลวัดบอกว่านี่นายสารถีหยุดก่อนเนี่ยฉันจะไปขี้เมื่อลงจากรถแล้วก็บอกกับบรรดาพวกญาติว่าขอท่านไปข้างหน้าก่อนแม้แต่รถของเจ้าสาวก็ไม่กันขอให้ไปก่อนตอนนี้ก็เพราะว่าท่านถ่ายแล้วฉันจะค่อยๆเดินตามไปทีหลังบ้านใกล้ๆนี้ประเดี๋ยวก็ถึงเป็นอันว่าท่านพวกนั้นก็เชื่อเมื่อท่านนั้นหลายพวกนั้นเชื่อก็ขับรถเทียมบริมาเนี่ยไปข้างหน้าจึงคิดว่าประเดี๋ยวท่านเลวัตก็จะตามมาข้างหลังนั่นเองเพื่อสำหรับพระเลวัตเมื่อได้ท่าอย่างนั้นแล้วเห็นว่าบรรดาพวกญาติทั้งหลายไม่ห่วงยังได้เข้าไปวัดวัดหนึ่งที่อยู่ใกล้วัดแต่ความจริงแผนตอนหลังนี่ใกล้วัดเต็มทีเข้าไปในสำนักของพระสุว่าที่วัดนั้นมีพระประมาณ30รูปซึ่งอยู่ใกล้ๆกับบ้านเข้าไปไหว้แล้วเรียนถามว่าท่านขอรับขอท่านได้โปรดทรงเข้าบวชให้ผมได้เถิดขอรับบรรดาพวกพระทั้งหลายเหล่านั้นยินถามว่านี่คุณผู้มีอายุเธอประดับด้วยเครื่องอลังการพร้อมแต่งตัวสวยงามแบบนี้นี่พวกเราจะรู้ได้ยังไงว่าเป็นพระราชโอรสโอรสของใครหรือว่าเป็นบุตรของมหาหรือเป็นบุตรของมหาเศรษฐีนี่เรารู้ไม่ได้พ่อแม่ไม่อนุญาตมีบุตรให้ไม่ได้สำหรับท่านในวัดภูมิมานก็บอกว่าพวกท่านไม่รู้จักกับผมหรือครับความจริงบ้านผมอยู่ใกล้ๆนี่เองเพราะว่าท่านเป็นพราหมณ์นี่ไม่มาวัดพระก็ไม่รู้จักบรรดาผู้พระทั้งหลายเหล่านั้นก็บอกว่าฉันไม่รู้จักท่านเลยวัดจึงบอกว่าผมเป็นน้องชายของท่านอุปติสสะครับพระผู้นั้นก็เกิดไม่รู้จักชื่อท่านอุปติสสะซะอีกว่าเป็นใครเพราะว่าได้ยินข่าวเพียงแต่ว่าเขาเรียกว่าสารีบุตรท่านเลยวัดจึงว่าท่านผู้เจริญพี่ชายของผมนะที่ท่านเรียกว่าพระสารีบุตรฉะนั้นเมื่อผมบอกกับท่านว่าอุปติสสะท่านผู้เจริญท่านจึงไม่ทราบหรือไม่รู้จักบรรดาภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นเมื่อทราบว่าเธอเป็นน้องชายของพระสารีบุตรเมื่อทราบอย่างนั้นแล้วท่านพระเรวัตจึงบอกว่าขอโทษนะพระทั้งหลายนั้นถามว่าเธอเป็นน้องชายของพระสารีบุตรหรือพระเรวัตบอกว่าใช่ขอรับบรรดาภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นกล่าวว่าถ้ากระนั้นมาเถิดพระสารีบุตรท่านผู้เป็นใหญ่พี่ชายของเธออนุญาตเว้นแล้วมาบอกกับฉันไว้ว่าน้องชายชื่อเรวัตถ้าจะมาบวชเมื่อไรก็สั่งให้บวชได้ทันทีเมื่อบรรดาพระทั้งหลายที่เปลื้องเครื่องอภรรต์แต่งตัวออกทั้งหมดให้วางไว้ที่สุดส่วนข้างหนึ่งแล้วเขาบวชแล้วจึงได้ส่งข่าวไปแก่พระสารีบุตรเพราะว่าเวลานี้นะสาวรีวัดน้องชายของท่านบวชแล้วจัดการให้เรียบร้อยแล้วขอรับสำหรับพระเถระเมื่อได้ฟังข่าวแล้วจึงกราบทูลองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วว่าพันเตพระกวาข้าแต่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญพระพุทธเจ้าค่ะภิกษุทั้งหลายส่งข่าวมาว่าได้ยินว่าภิกษุที่อยู่ในป่าได้บวชเรวัตน้องชายของข้าพระพุทธเจ้าข้าพระพุทธเจ้าจะขออนุญาตไปเยี่ยมและจะกลับมาสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ไม่ได้ทรงยอมให้ไปเมื่อมีพระพุทธดำรัสว่าสารีบุตรจงยับยั้งอยู่ก่อนอย่าเพิ่งไปเลยโดยการล่วงไป 2-3 วันพระสารีบุตรก็กราบทูลองค์สมเด็จพระพักตร์วันจะไปเยี่ยมน้องชายอีกสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ไม่ยอมให้ไปได้ดำรัสว่าสารีบุตรจงยับยั้งไว้ก่อนเมื่อถึงเวลาแล้วเราจะไปด้วยสำหรับสมณเณรคิดว่าถ้าเราจะอยู่ในที่นี้ไซบรรดาพวกญาติจะให้คนมาตามเรียกตัวเรากลับจึงเรียนพระกรรมฐานจนถึงพระอรหันต์โดยย่อจากสำนักภิกษุนั้นแล้ว ถีบาทและจีวรเที่ยวจาริกในป่าไม้สแกในที่ที่มีประมาณไกลจากที่นั้นประมาณ30โยชน์แล้วก็ในระหว่าง3เดือนนั่นเองภายในภาษานั่นเองท่านก็บรรลุอรหันต์พร้อมไปด้วยปฏิสัมภิทาญาณมีการที่ท่านได้บรรลุอรหันต์ก็หมายความว่ามีปัจจัยเห็นญาติของผู้หญิงแก่เป็นสำคัญเห็นว่าเขาเป็นคนแก่ในการเรียนอรหันต์ขั้นโดยย่อถึงอรหัตผลการเรียนพระกรรมฐานโดยย่อถึงอรหัตผลก็เคยฟังมาแล้วว่าพิจารณากันห้าว่ามันไม่ใช่เราไม่ใช่พวกเราเราไม่มีในขันห้าขันห้าไม่มีในเราเราจงไม่เมาในขันห้าเสียมีบรรดาพระทั้งหลายก็รีบสอนเหมือนกันเพราะไปอย่างนั้นเวลาไม่ทันดีไม่ดีญาติจะมาตามเมื่อท่านรับฟังว่าท่านเธอจงอย่ามัวเมาในขันห้าคือว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเมื่อสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันไม่ใช่เรามันไม่ใช่ของเราเราไม่มีในมันมันไม่มีในเราเพียงเท่านี้เธอจงใคร่ครวญตามนี้แล้วต่อไปเธอเมื่อปฏิบัติได้ก็จะได้บรรลุมรรคผลถึงอรหัตผลพระบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนสำหรับเรื่องพระเรวัตฟังแล้วก็ไม่เห็นมีอะไรหนักธรรมะที่บริวัติฟังก็ศึกษาเราก็เรียนกันมาแล้วแล้วก็บริวัติเห็นคนแก่เป็นครูยังได้มีความเบื่อหน่ายไม่ต้องการจะอยู่ในบ้านไม่ต้องการอยู่กับผู้ครองถ้าเข้าบวชท่านบริวัติมีโอกาสศึกษาธรรมะเพียงนิดเดียวท่านปลีกตัวเข้าไปอยู่ในที่สงัดปฏิบัติจนได้อารัตผลพร้อมไปด้วยปฏิสัมภิทาญาณอันนี้เรื่องนี้ยังไม่จบจะต่อในคืนพรุ่งนี้แต่ฝังว่าบรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายคงจะนึกได้และก็คงจะนึกออกว่าอะไรมันเป็นอะไรแต่ว่าสำหรับเวลานี้เรื่องราวก่อนสอนเพื่อกรรมฐานก็หมดเวลาแล้วขอบรรดาท่านวโยคาวจรทั้งหลายจงตั้งใจรับฟังคำแนะนำในพระกรรมฐานต่อไปการสอนพระกรรมฐานในคืนนี้ก็จะเข้าเรื่องของมหาสติปัฏฐานสูตรในกายานุปัสสนามหาสติปัฏฐานบทต้นที่เรียกว่าอานาปานบัพพขอท่านหลายโปรดตั้งใจรับฟังต่อไปได้มาจบตอนที่ท่านพระเรวัตได้ขออุปสมบทบรรพชาความจริงขอบรรพชาเป็นสมณเณรกัมมันดาพระสงฆ์ทั้งหลายที่อยู่ใกล้บ้าน แล้วก็ตัดสินใจว่าถ้าอยู่ในบ้านและในวัดนั้นที่มันใกล้บ้านบรรดาญาติพี่น้องทั้งหลายก็จะพากันมาชวนท่านและเรียกท่านกลับไปบ้านเพื่อไปอยู่กับคู่ครองดังนั้นจึงเลยลาบรรดาพระทั้งหลายในวัดนั้นเดินทางเข้าป่าไกลออกไปถึง30โยชน์ในป่านั้นบางแห่งท่านเรียกว่าป่าสะแกบ้างในบางที่ท่านเรียกว่าป่าไม้ตะเคียนบ้างตอนนี้ขอบรรดาท่านทั้งหลายจงย้อนรอยถอยหลังถึงจริยาคืออารมณ์ของพระเรวัตความจริงพระเรวัตนี่มีอายุเพียง7ปีเท่านั้นการฟังบรรดาท่านทั้งหลายเมื่อฟังแล้วก็ต้องคิดตามไม่ใช่ว่าจะเพียงสักว่าฟังกันเฉยๆถ้าฟังเรื่องกันเฉยๆมันก็ไม่มีประโยชน์เพราะว่าพระสูตรที่นำมาเล่าให้สู่กันฟังเป็นพระสูตรที่เอานำมาบุคคลตัวอย่างในการปฏิบัติมาเล่าสู่กันฟังเพื่อจะได้เป็นประโยชน์กับบรรดาท่านทั้งหลายสำหรับพระเรวัตอย่าลืมว่าเป็นเด็กอายุ7ปีมารดาจัดการให้แต่งงานกับหญิงที่มีอายุเท่ากันทั้งนี้ก็เพื่อจะมีการผูกพันไม่เธอบวชเพราะว่าพระสารีบุตรซึ่งเป็นพี่ชายใหญ่ได้นำน้องสาว3คนกับน้องชายสองคนไปบวชร่วมด้วยเป็นอันว่าทั้งพระสารีบุตรด้วยเป็น6คนด้วยกันแต่แม่เป็นมิจฉาทิฏฐิ จึงตั้งใจจะผูกพันให้บริวัตรติดอยู่ในการครองเรือนเพื่อปกครองทรัพย์87โกฏสำหรับในเวลาที่ทำการแต่งงานเพราะอาศัยคำให้พรของบรรดาญาติฝ่ายหญิงว่าขอจงเป็นผู้เห็นธรรมตามที่ยายของเธอเห็นแล้วยายของเด็กหญิงคนนั้นมีอายุ120ปีพระเรวัตถามว่าคนไหนเป็นยายเขาก็ตอบว่าก็หญิงแก่คนนี้ที่กำลังรดน้ำเธออยู่นี่เป็นยายยายของพันยาเธอก็ได้พิจารณาว่ายายได้มีผมงอกมีฟันหลุดมีหนังตกกระมีร่างกายหลังค้อมลงไปผอมเหมือนกับไม้จิ้มผีน่าจะยังถามว่าก็เด็กหญิงคนนี้ที่แต่งงานกับข้าพเจ้าต่อไปที่จะมีสภาพอย่างนี้หรือบรรดาญาติทั้งหลายก็ตอบว่าต่อไปถ้ามีอายุยืนแบบนี้ก็จะมีสภาพอย่างนี้เหมือนกันเป็นอันว่าพระเรวัตะมองเห็นภาพของยายของพันยาที่กำลังแต่งกันในวันนั้นมีสภาพอย่างนั้นแล้วก็มีความรู้สึกว่าคู่ครองของตนเองก็จะต้องมีสภาพอย่างนั้นเหมือนกันก็เกิดอาการรังเกียจเห็นว่าร่างกายนี่มีสภาพไม่ถาวรไม่เจริญรุ่งเรืองตลอดกาลตลอดสมัยมีการทรุดโทรมไปในที่สุดมีสภาพที่น่าเกลียดน่าชังจึงเกิดอารมณ์เบื่อหน่ายในขณะนั้นอารมณ์อย่างนี้ขอบรรดาเพื่อนพโยคาวจรทั้งหลายและบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายที่กำลังรับฟังถ้าเราจะนำมาคิดกันบ้างว่าเกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดาที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวว่าสิ่งธรรมดาทั้งหลายเหล่านี้เราหลีกเลี่ยงไม่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งชีวิตเป็นของไม่เที่ยงความตายเป็นของเที่ยงเราไม่สามารถจะทรงชีวิตร่างกายอยู่ต่อไปไม่ช้าไม่นานเท่าไรเราก็ร่างกายก็ต้องจากกันไปและก่อนจะจากมันก็สร้างความทุกข์ให้อย่างหนักเราต้องบริหารร่างกายอยู่ตลอดเวลาเราจะเลี้ยงดูมันประเภทไหนก็ตามทีจะปฏิบัติแบบไหนก็ตามร่างกายก็ไม่เคยตามเราในที่สุดมันก็เราก็ต้องจากกันนี่อาศัยนิพพิทายานของพระเรวตะเป็นสำคัญขอบรรดาท่านทั้งหลายผู้รับฟังถ้าปฏิบัติตามท่านแล้วก็คิดตามท่านก็ยังมีนิพพิทายานคือความเบื่อหน่ายในขันห้าเหมือนท่านหลังจากนั้นท่านได้ฟังคำสอนของบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายที่อยู่ใกล้บ้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านทั้งหลาย30องค์นั้นก็เป็นพระอรหันต์ก็สอนได้เพียงสั้นๆว่าถ้าเธอปรารถนาจะบรรลุมรรคผลก็ให้พิจารณาขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ใช่ร่างกายว่ามันไม่ใช่เรามันไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราบ้านลาร่างกายเป็นที่อาศัยชั่วคราวเหมือนกับบ้านเช่าเมื่อหมดฤดูกาลฤดูสมัยเขาก็ไล่ออกจากบ้านข้อนี้มีประมาณชั้นใดเธอจงวางภาระคือร่างกายเสียแล้วเธอก็จะเข้าถึงที่สุดของความทุกข์นี่ท่านฟังคำแนะนำเพียงเล็กน้อยเพียงเท่านี้ถ้าเข้าไปอยู่ป่าไกลประมาณ30โยชน์แต่ผู้เดียวภายในคืนภายใน3เดือนนั่นเองเธอก็ได้บรรลุอรหัตผลเป็นปริสัมภิทาญาณมีจริยาอย่างนี้บรรดาท่านหลายควรจะจดจำแล้วก็คิดตามพิจารณาตามเพราะว่าท่านเป็นเด็กเพียงแค่อายุ7ปีจึงมีความรู้มีความคิดแบบนี้แต่ก็เวลานี้เราโตกว่าเด็กอายุ7ปีทำไมเราจึงจะคิดไม่ได้ถ้าจะอ้างว่าท่านพระเรวัตเป็นผู้มีบารมีครบถ้วนเวลานี้บารมี10ประการเราก็ศึกษากันแล้วจรณะ15ประการเราก็ศึกษากันแล้วอิทธิบาท4เราก็ศึกษากันแล้วถ้าเรายังจะคิดว่าเรามีสมรรถภาพไม่เท่าพระเรวัต ผมก็คิดว่าควรจะเปลื้องผ้ากาสาวพัดออกแล้วนุ่งกางเกงนุ่งผ้าถุงกันใหม่ดีกว่าเพราะนั่นแสดงถึงว่ากำลังใจของเราใช้ไม่ได้ไม่ได้คิดว่าเราเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ถ้าจะอ้างบอกว่าถ้าบารมีไม่เต็มก็คำว่าบารมีก็แปลว่ากำลังใจเพื่อทั้งกำลังใจให้เต็มในบารมีสิบประการเพราะกำลังใจของเราถ้าเต็มในบารมีสิบประการอย่าว่าแต่พระโสดาบันเลยเราจะเป็นพระอรหันต์อย่างพระเรวัตก็เห็นจะไม่เป็นของไม่ยากท่านใช้ในระยะเวลาเพียง3เดือนได้อยู่เองแต่ผู้เดียวรับคำสั่งสอนครั้งเดียวในป่าไม่มีใครสามารถบรรลุได้แต่ว่าสำหรับพวกเรารับคำสั่งคำสอนกันวันละ4ครั้งแต่ว่ายังไม่สามารถจะทำได้แม้แต่มรรคเบื้องต้นก็เข้าใจว่าท่านอาจจะเป็นอภัพพะบุคคลคือเป็นบุคคลที่หาความเจริญไม่ได้กระมังจึงไม่มีกำลังใจเพื่อจะรักษาความดีต่อไปเขาจะตรวจฟังเรื่องราวต่อไปว่าเมื่อบรรพบรรณาแล้วองค์สมเด็จพระบพิตรแก้วต้องการจะไปเยี่ยมพระเรวัตพระสารีบุตรจึงเข้าไปทูลลาองค์สมเด็จพระทรงสวัสดิ์โสภาคอีกครั้งหนึ่งว่าเวลานี้สิ้นเวลา3เดือนเศษขออำลาองค์สมเด็จพระบรมโลกเทศไปเยี่ยมน้องชายที่อยู่ในป่าชัด ในขณะนั้นเององค์สมเด็จพระทรงสวัสดิ์โสภาคที่ได้มีพระพุทธดำรัสตรัสว่าสารีบุตรดูก่อนสารีบุตรถึงแม้ว่าเราเองเราก็จะไปเหมือนกันแต่องค์สมเด็จพระทรงทันบรมศาสดาที่ได้มีพระพุทธฎีกาตรัสสั่งพระอานนท์ว่าอานันทะดูก่อนอานนท์เธอจงพระเดียงพระทั้งหมดที่มีอยู่ในนี้ว่าเวลานี้เราจะไปเยี่ยมพระเรวัตน้องชายของพระสารีบุตรซึ่งเป็นเด็กอายุเพียง7ปีได้ทิ้งบ้านทิ้งเรือนเข้าไปอยู่ในป่าห่างจากคนเป็นที่อยู่ของประชาชนที่ระยะทาง30โยชน์ใครจะไปกับเราบ้างก็ขอให้ไปได้เมื่อพระอานนท์บอกบรรดาพระทั้งหลายแล้วปรากฏว่าพระทั้งหมดไปด้วยประมาณ500รูปด้วยกันในเวลานั้นองค์สมเด็จพระพักตร์วันบรมศาสดาทรงเสด็จไปได้หน่อยหนึ่งพระอานนท์เถระจึงได้ยืนอยู่ระหว่างทางสองแฝงได้กราบทูลองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าพันเตภควาข้าแต่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญพระพุทธเจ้าค่ะสำหรับทางที่จะไปสู่สำนักของพระเรวัตนั้นทางนี้เป็นทางอ้อมประมาณ60โยชน์แต่ว่าเป็นที่อยู่ของมนุษย์เป็นที่สำหรับจะบิณฑบาตได้ตลอดทางสำหรับทางสายนี้เป็นทางตรงประมาณ30โยชน์แต่ว่าเป็นที่อยู่ก็อมนุษย์คือพวกอมนุษย์คุ้มครองได้แก่เทวดา ข้าพระพุทธเจ้าข้าจะทราบว่าองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจะทรงเสด็จทางไหนพระพุทธเจ้าค่ะในเวลานั้นองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสถามว่าอานันทะดูก่อนอานนท์ก็ศิวลีมากับเราหรือเปล่าพระนนก็กราบทูลว่ามาพระพุทธเจ้าค่ะสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้ากล่าวว่าถ้าศิวลีมาเธอจงถือเอาทางตรงนั่นแหละทางตรงนั่นเป็นที่ไปแต่ความจริงในคราวนี้องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดามีความประสงค์จะประกาศความดีของพระศิวลีเป็นสำคัญแต่ได้ว่าองค์สมเด็จพระทรงทันก็ไม่ได้โปรดไม่ได้กล่าววาจาเช่นนั้นเป็นเพียงพูดว่าถ้าศิวลีมาก็จะไปทางตรงในพระบาลีได้กล่าวว่าได้ยินว่าพระศาสดาไม่ได้ทรงตรัสว่าเราจะยังข้าวต้มและข้าวสวยให้เกิดขึ้นแก่พวกเธอจึงถือเอาทางตรง เป็นนั้นว่าเมื่อทรงทราบดังนั้นแล้วในขณะนั้นในที่นั้นเป็นที่ให้ผลแห่งบุญแห่งทนทั้งหลายที่ได้ทรงตรัสว่าถ้าศรีวลีมาเราก็จะไปในทางตรงเช่นนั้นเมื่อพระองค์สมเด็จพระพักตร์วันทรงดำเนินไปในทางระหว่างนั้นในขณะนั้นเองปรากฏว่าบรรดาเทวดาทั้งหลายพาคิดไม่คิดอย่างเดียวไปชมกันด้วยว่าพวกเราจะทำสักการะกับศรีวลีเถระพระผู้เป็นเจ้าของพวกเราดังนั้นจึงได้สั่งนิรมิตบรรดาวิหารทั้งหลายในช่วงระยะเวลาหนึ่งโยชน์เป็นหนึ่งโยชน์สร้างวิหารไว้จุดหนึ่งพอเพียงกับพระ500รูปเป็นอย่างดีถ้าเวลาที่สร้างไม่เกินกว่าหนึ่งโยชน์เอาได้ว่าหนึ่งโยชน์สร้างวิหารไว้ที่หนึ่งหนึ่งโยชน์สร้างวิหารไว้ที่หนึ่งเมื่อมาบรรดาพระทั้งหลายมีองค์สมเด็จพระจอมไตรบริมศาสดาเสด็จไปที่นั้นก็ทรงพักวิหารที่เทวดาทรงนี่เทวดาพากันนิรมิตขึ้นบรรดาเทวดาทั้งหลายเหล่านั้นก็พาเอาข้าวต้มบ้างข้าวสวยบ้างที่เป็นทิพย์เข้าไปถวายตั้งใจว่าพระศรีวลีเถระผู้เป็นเจ้าของเรามาพระศรีวลีอยู่ที่ไหนเราจะไปถวายที่นั่นตอนนี้บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังฟังแล้วก็ต้องคิดความจริงพระศรีวลีนี่เป็นสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ว่าเทวดากลับเห็นว่าไม่มีความสำคัญเห็นว่าพระศรีวลีมีความสำคัญกว่าพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ไม่ได้แสดงการรังเกียจพระศรีวลีหรืออิจฉาริษยาพระศรีวลีแต่ความจริงบุญบารมีพระองค์สมเด็จพระจุลศรีก็มีอยู่ตรงมากสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทำอย่างนั้นใครใจคนทั้งหลายคือพระที่ไปด้วยกันเห็นความดีของพระศรีวลีเป็นสำคัญแต่ว่าเป็นพวกเราถ้าเราเป็นผู้ใหญ่กว่าถ้าเขามาหาผู้น้อยกว่ามากๆบางทีเราอาจจะอิจฉาได้เสียใจก็ได้แต่ว่านี่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาเป็นผู้หมดกิเลสไปแล้วองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วมีความประสงค์อย่างเดียวคือยกย่องบรรดาสาวกทั้งหลายที่มีความดีนี่ตามในที่เราว่ากล่าวกันว่าองค์สมเด็จพระจินสีทรงพรหมมีวิหารสี่ในข้อนี้ก็ได้เรียกว่ามุทุตาคือมีจิตอ่อนโยนเมื่อพลอยยินดีกับความดีที่บุคคลอื่นมีอยู่เช่นพระศรีวลีเป็นต้นความตามพระบาลีกล่าวว่าพระเถระคือพระศรีวลี ได้รับถวายพัดที่บรรดาเทวดาทั้งหลายนำมาถวายคำว่าพัดหมายถึงเครื่องบริโภคซึ่งข้าวต้มข้าวสวยเป็นต้นที่มาถวายแก่ท่านแล้วท่านก็ถวายแก่บรรดาวิสุทธิ์ทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขพระศาสดาพร้อมด้วยบริวารก็เสวยบุญของพระศรีวลีอยู่ณที่นั้นตลอดระยะทาง30โยชน์เป็นเวลา30วันทาง30โยชน์เดินทางวันละโยชน์พระเทวดาเขาตั้งใจจะเลี้ยงก็ต้องพักกัน30วันแล้วก็อยู่อย่างสุขสบายเสวยอาหารหรือว่ากินอาหารก็เทวดา30วันสำหรับพระเรวัตเถระซึ่งมีอายุ7ปีความจริงพระเรวัตนี่เป็นเณรแต่ได้ว่าในเมื่อเป็นพระอรหันต์แล้วท่านก็เรียกว่าพระเถระคือเป็นพระผู้ใหญ่ทั้งนี้เคยปรากฏมาในเรื่องหนึ่งว่าภิกษุชาวเมืองปาถาเข้าไปเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีเณรองค์หนึ่งอายุ7ปีนั่งอยู่หน้าวิหารพระผู้นั้นเวลาจะเข้าไปก็จับหัวเณรถามว่าเณรน้อยพระผู้มีพระภาคเจ้าอยู่หรือเปล่าสมณเณรก็กราบเรียนว่าอยู่ขอรับท่านก็เข้าไปองค์สมเด็จพระจอมไตรเห็นพระทั้งหลายเหล่านั้นจะมีโทษหนักเพราะว่าสมณเณรองค์นั้นเป็นพระอรหันต์ ทีนี้ถามภิกษุชาวป่าถามว่าท่านเข้ามานี่เห็นพระมหาเถระนั่งอยู่หน้าวิหารหรือเปล่าพระทั้งหลายเหล่านั้นก็กราบถูกราบทูลองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าไม่เห็นท่านก็บอกว่านั่งอยู่ที่หน้าประตูพระก็บอกว่าเห็นเณรตัวเล็กๆอายุประมาณ7ปีองค์สมเด็จพระจินสีห์จึงได้ทรงตรัสว่านั่นคือพระมหาเถระก็เป็นพระอรหันต์แล้ว ขอให้ท่านทั้งหลายจะไปขอเข้ามาโทษเสียเพราะการทำล่วงเกินพระอรหันต์มีโทษหนักนี่เป็นอันว่าพระเรวัตตะซึ่งมีอายุ7ปีบวชเป็นสมณเณรแต่เป็นพระอรหันต์ก็ถือว่าเป็นพระเต็มตัวท่านจะให้นามว่าพระมหาเถระเป็นอันว่าฝ่ายพระเรวัตตะเถระเมื่อทราบว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเสด็จมาจึงนิรมิตพระคันธกุฎีเพื่อเป็นที่พักขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นที่สบายกว้างขวางพอและก็นิรมิตเรือนยอดอีก500หลังเป็นที่อยู่ของบรรดาพระทั้งหลายและก็นิรมิตที่จงกรมอีก500ที่และก็ที่พักสำหรับกลางวันที่พักสำหรับกลางคืนอีก500ที่เมื่อสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเสด็จไปถึงก็ประทับในสำนักที่พระเรวัตตะจัดไว้ทั้งสิ้นเวลาประมาณ1เดือนแล้วก็ประทับอยู่ที่นั้นทรงเสวยบุญของพระศรีวลีเถระนั่นเองนี่ก็หมายความว่าขณะที่ไปพักอยู่ที่นั้นบรรดาเทวดาทั้งหลายก็นำอาหารไปถวายตั้งใจเฉพาะพระศรีวลีเท่านั้นเขาไม่เคยเห็นความสำคัญขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าแต่พระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ว่าอะไรตั้งใจสนับสนุนทีนี้ตามธรรมดาบุคคลในสมัยนั้นพระที่บวชอยู่พระที่ไปกับพระพุทธเจ้าก็ไม่ใช่พระอริยะทุกองค์ที่เป็นพระปุถุชนก็มีอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลวงตาแก่ๆมีความสำคัญมากเพราะว่าบรรดาหลวงตาแก่นี่เคยสร้างความเดือดร้อนทุกสมัยในสมัยพระพุทธเจ้าก็ดีหลังที่พระพุทธเจ้าทรงนิพพานมาแล้วก็ดีแล้วก็ในสมัยปัจจุบันนี่ก็ดีคนแก่ยุ่งแต่ว่าคนแก่ที่ดีก็มีคนแก่ที่เลวก็มีที่บรรดาภิกษุเรานั้นก็มีภิกษุแก่อยู่สองรูปในเวลาที่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าไปเข้าไปประทับอยู่ที่ป่าไม้สะแก่แล้วปรากฏว่าในที่นั้นเป็นที่อยู่สบายมากมีความสุขมากอาหารก็ได้รับจากเทวดาเธอจึงคิดอย่างนี้ว่าภิกษุนี้ทำนวกรรมหรือว่าทำการก่อสร้างหมายถึงวเรวัตตะเธอทำการก่อสร้างมีประมาณเท่านี้อยู่เธอจะอาจทำสมณธรรมได้ยังไงนี่แกนั่งตำหนิวันเณรตัวเล็กๆอายุเพียง7ปีมานั่งก่อสร้างมหาวิหารที่ใหญ่โตสร้างที่พักอาศัยของบรรดาภิกษุทั้งหลายทั้ง500หลังสร้างที่จงกรมทั้ง500ที่สร้างที่พักกลางวันกลางคืนอีก500ที่แล้วก็จะมานั่งมีเวลาเจริญสมณธรรมได้ยังไงนี่เป็นเรื่องของพระแก่ช่างคิดแล้วการคิดอย่างนี้คือว่าคิดลงอเวจีมหานรกเพราะว่าเอาความสามารถของตนไปเทียบกับความสามารถของบุคคลอื่นมันเป็นไปไม่ได้ในลำดับนั้นองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาทรงทำกิจเขาเหลือก่อนเจ๊ก็เลยนั่งคุยกันต่อไปว่าสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้านี่เป็นคนเห็นแก่หน้าบุคคลมุขโขโลกนะได้คิดว่าสมณเณรนี้นี่เป็นน้องชายของพระสารีบุตรคงไม่มีดีอะไรจะมาอยู่ที่นี่3เดือนพยายามสร้างอาคารอยู่ทั้งหมดให้การเอาดีในการเจริญสมณธรรมคงจะไม่มี ถ้าที่องค์สมเด็จพระจินสีทรงมาเยี่ยมก็เพราะว่าเป็นน้องชายของพระสารีบุตรถ้าเป็นคนอย่างเราองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ไม่มาเยี่ยมเพราะว่าคนอย่างเราไม่มีความหมายเมื่อองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาทรงทราบว่าเพราะว่าทรงทราบวาระดำจิตของบรรดาพระภิกษุทั้งสองท่านในเวลาเช้ามืดเวลาที่ดูบริสัยของโลกแล้วสมเด็จพระประทีปแก้วมาทราบแล้วประทับอยู่ที่ที่นั่นประมาณหนึ่งเดือนในวันที่จะเสด็จกลับก็ทรงอธิษฐานในฤทธิ์ด้วยบรรดาดวงตาแก่สององค์นั้นลืมหลอดน้ำมันลืมลักจันลืมรองเท้าของตนไว้ในสถานที่นั้นแล้วก็เสด็จไปอยู่เมื่อเสด็จออกไปถึงบริเวณภายนอกก็คลายฤทธิ์ให้บรรดาภิกษุสององค์ทั้งหลายเหล่านั้นได้มีความรู้สึกว่าตนลืมของไว้ท่านบรรดาลูกตาแก่สององค์นั้นนึกขึ้นมาได้ว่าเราลืมของจึงบอกกันว่านี่ผมลืมของอย่างนี้เสร็จแล้วพาทั้งสองรูปพากันกลับไปกำหนดสถานที่นั้นว่าตนพักอยู่ที่ไหนจะไปเรือนหลังนั้นพอเข้าไปที่นั้นก็ถูกขวากถูกหนามและไม้เสร็จแก่แทงเที่ยวไปมองดูสถานที่เรือนยอดมันก็ไม่มีกลับไปพบห่อสิ่งของของตนที่ห้อยอยู่ที่ต้นเสร็จแก่ต้นหนึ่งถือเอาแล้วก็หลีกไปพระองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าพาภิกษุสงฆ์เสวยบุญของพระศรีวารีเถระตลอดการประมาณหนึ่งเดือนนั้นอีกเสด็จกลับไปสู่บุพพารามมหาวิหารที่นางวิสาขาสร้างถวายลำดับนั้นภิกษุแก่เหล่านั้นล้างหน้าแต่เช้าตรู่แล้วเดินเข้าไปตั้งใจว่าพวกเราจะดื่มข้าวต้มในเรือนข้านางวิสาขาผู้ถวายอาคันตุกภัทรพอดื่มข้าวต้มแล้วก็จะเคี้ยวข้าวจะกินของเคี้ยวของฉันต่อไปแต่ถ้าว่า

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟเวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง

0: ชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
2: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ท้วนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเด้อป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเด้อ

0: ที่สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16 ธันวาคมนี้สแกนเลย
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตัง

0: S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียบ BYD DolphinBYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ. 1 ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
3: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
4: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

0: ดีฟรานซิส
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988

FM88 ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: ทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายไปกาฝากนี่
2: ไม่ใช่ไม่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: เอียงเกาะบอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: เฮ้ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปะๆตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

ิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟเวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้วันนี้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่โดยเฉพาะภาคกลางซึ่งกรมชลประทานได้ปรับการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำจากทางตอนบนและฝนที่ตกเพิ่มขึ้นนายกรัฐมนตรีเป็นสักขีพยานการลงนามความร่วมมือระหว่างตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กประชาสัมพันธ์ความพร้อมของไทยเข้าถึงแหล่งเงินทุนระดับโลก
1: ผู้นำสหรัฐและจีนพบหารือกันที่ทำเนียบขาวของสหรัฐท่ามกลางประเด็นด้านความมั่นคงและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ที่ทั้งสองประเทศกำลังเผชิญสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวลีนารีรัตนราชกัญญาทรงเตรียมลงแข่งขันร่วมกับนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทย
0: กรมชลประทานได้ปรับการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำจากทางตอนบนและฝนที่ตกเพิ่มขึ้น
2: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าในช่วงนี้ประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากหย่อมความกดอากาศต่ำเคลื่อนตัวจากประเทศเวียดนามผ่านกัมพูชาเข้าสู่ประเทศไทยตามแนวร่องมรสุมส่งผลให้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากจนถึงวันที่27กันยายนนี้โดยในวันนี้จังหวัดที่จะได้รับผลกระทบจากฝนตก

0: หนักมากเด็กส่วนพื้นที่อื่นๆจะมีฝนตกหนักบางแห่ง
1: ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นพื้นที่ที่มีปัจจัยในเรื่องของทางภูมิอากาศอัตมวิสัทที่จะส่งผลให้ตัวเมฆฝนเนี่ยมันยกตัวได้ดีเช่นพื้นที่ที่อยู่ทางด้านหน้าเขาใหญ่จังหวัดสระแก้วปราจีนบุรีนครนายกโซนนี้เป็นโซนที่อยู่หน้าเขาที่ลมมันจะพัดจากอ่าวไทยอัดขึ้นไปนะครับก็จะทำให้โอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักมากได้นะครับ
0: ด้านนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยว่าได้ลงพื้นที่ติดตาม